90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ัญญาหน้าไฟจากแมนมณีวันนะครับพี่แท็กซี่ครับจะได้พบกับแมนมณีวันแล้วก็ทีมดีเจของเรานะครับกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับเจอกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับเวลา11โมงครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับพิเศษเลยนะครับพี่แท็กซี่ที่ติดสติกเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 นะครับยิ่งมาบ่อยนะครับก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นมากยิ่งขึ้นครับอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงกับเรานะครับลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยของรางวัลแจกเพียบเลยนะครับวันศุกร์นี้แล้วนะที่ตลาดวันวันมาร์เก็ตนะครับเอกชัย101ขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหานฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโกครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายคนประสบปัญหาแบบนี้นะครับอาการคันยุบยิบเกิดขึ้นครับเพราะว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยผิวไม่แห้งนะครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เ
7: ซ็นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: พบกับโอท็อปเทรดเดอร์วิธีสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดสร้างคุณค่าเชื่อมโยงการค้าขยายตลาดสู่สากลพบหลากหลายผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพพร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาธุรกิจต่อยอดโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40พบกัน7-11กันยายน2569ณร้านอเนกประสงค์ชั้นสองอาคารรัฐประศาสตร์พักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและพบกันที่โอท็อปเทรดเดอร์สร้างคุณค่าเชื่อมโยงการค้าขยายตลาดสู่สากลจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: ช้อปสนุกช้อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ในเฟซไลน์เมื่อสักครู่นี้นะครับโชว์ให้เห็นอยู่นะครับว่าโอ้โหน่าใช้มากๆเลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับเซตนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันทั้งแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินนะครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับอุดมไปด้วยเคราตินจะขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียที่ทำจากเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยนะครับด้วยทั้งหมดนี้เลยนะครับเซตนี้695แต่มีโปรพิเศษนะครับช่างถ่ายช้อปปิ้งจัดให้คุณ550แถมเสื้อสวยๆรูปดีเจฉลอง12ปีนะครับ0923524446ครับผมโทรได้เลยนะสวัสดีเฟซไลฟ์ด้วยนะครับใครอยู่ในเฟซไลฟ์เราจะโชว์เซตของแคร์วิวให้ดูอยู่นะ

พี่น้องชาวโรงงานนะครับฉันธนาทัตชานะครับจะไปพบปะกับคุณ25กันยายนนะครับที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับติดต่อช้างไทยได้เลยนะครับ029745720นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิสีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราติน5หมาโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ็ปครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าและยาแก้ไอตราอาประเทศสูตรผสมมะขามป้อมครับเดินทางกันต่อครับแอวเหนือในเฟสไลฟ์ครับทุกคนทานข้าวกันหรือยังเนาะโอ้อยากกินลาบคั่วเลยเนี่ยฟังเพลงเหนือเนี่ยสงสัยต้องกลับไปทำซะแล้วมีพริกลาบอยู่ทำได้ง่าย

Faceline นะครับกำลังอธิบายเรื่องของการทำลาบคั่วนะครับหรือว่าลาบทางเหนืออยู่นะฮะวิธีการทำง่ายๆเลยแค่เรามีพริกลาบซื้อได้ตามตลาดนะฮะลวนหมูเลยนะใส่หนังหมูใส่ตับไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่พริกลาบนะครับใส่น้ำปลานิดนึงจบเลยฮะอร่อยเลย

0: ขอไว้นะครับเพลงนี้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วสาวสันกำแพงครับเปิดเพลงเหนือก็คุยเรื่องอาหารเหนือกันกลับบ้านไปต้องจัดแล้วเนี่ยรู้สึกอยากกินขึ้นมาเลยนะครับอยู่กับดิเจอ้อยต่อนะเจอกันพรุ่งนี้นะครับเพลงฮิตที่คิดถึง6โมงเช้าสวัสดีครับทุกคน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
8: 300เพื่อคุณแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้ง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามทูตกรณีอิสราเอลเข้าพบหารือกับรองนายกสีหศักดิ์หลังมีประเด็นยงชาวอิสราเอลในประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายกรณีและที่สภายังต้องติดตามการประชุมงบปี70และอีกหลายประเด็นวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการประชุมที่อาคารรัฐสภาในขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วาระที่2เมื่อวานนี้พิจารณาถึงมาตราที่13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับและวันนี้เริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่วันนี้ต้องจับตาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์ พวงเกตแก้วที่กระทรวงการต่างประเทศส่วนความคืบหน้าผิวจราจรทรุดตัวลึก20เซนติเมตรบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการทรุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยและขณะนี้สามารถคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงผลการบุกรวบนายฮันสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาสำคัญหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก่อนเชิดเงินหนีกว่า147ล้านบาทและปฏิบัติการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์098279093และ098279014ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นวันเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่ถนนอมรินทร์ขออภัยค่ะเลขที่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
4: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

26นาทีนะคะกีตาร์นิภาพรกับผูกฝ้ายสายแนนค่ะต่อเนื่องจากฮักจนบ่ฮู้ซีฮักจังใดไผ่พงศธรและเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะเรวัตะฮักณลีลาวดีเวียงนฤมลและเบียร์พร้อมพงแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยนิลันดอนจากต่ายอรไทยค่ะเช้าวันอังคารนะคะที่สดใสสดชื่นนะคุณผู้ฟังอากาศก็ดีดีเพลงก็ถูกใจใช่ไหมคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราดังเพราะฮิต 100% นะคะรอแฟนๆทักทายกันมาทาง022807127แล้วก็ SMS ด้วยค่ะ4689990นะคะวันนี้ฟ้าโปร่งใช่ไหมเอ่ยอยากจะฟังคอยทางที่นางรองแม่คุณปุ้ยพงเพชรนี่มาเป็นคนแรกเลยนะคะทักทายพี่ขนองด้วยหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันนะพูดถึงแมนมณีวันเนี่ยศุกร์นี้ค่ะเรามีนัดกันกับพี่ๆแท็กซี่ที่ฟัง90ทุกคนเลยนะเรามีนัดกันที่101 Market อยู่ที่เอกชัย101ค่ะก็11โมงนะคะวันศุกร์นี้แล้วไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันค่ะรวมถึงไปร่วมลุ้นนะเงินหมื่นค่ะเงินรางวัลแจกจุกๆนะไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันไปพบปะเจอกันนะคะกับเพื่อนๆพี่น้องชาวแท็กซี่ที่เป็น FC 90ลูกทุ่งรักไทยรับรองว่าศุกร์ที่11กันยายนนี้มีความสุขอย่างแน่นอนนะอันนี้เชิญชวนพี่ๆแท็กซี่ที่ฟัง90อยู่นะเมื่อวานนี้พี่ช้างของเราแล้วก็วันก่อนเนี่ยพี่ช้างก็แวะไปพบปะพี่ๆแท็กซี่มีไปแจกเป็นโบรชัวร์นะคะให้กับพี่ๆแท็กซี่ด้วยเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันก็เจอแฟนๆ90ของเราเยอะเลยล่ะค่ะแค่ก้อนหักนะฮะจากแม่มณีวรรณเพิ่มเติมเพลงกันได้เลยนะคะส่งพี่ดีเจไกรสอนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยอยู่กันต่อยาวๆไปกับดีเจออยแล้วก็พี่บุ๋มค่ะ

0: ส่วนใหญ่แล้วจะไม่จืดนะคุณผู้ฟังรักทุกคนรักไปหมดยกเว้นตัวเองนะเบียร์พร้อมพงค่ะจือบอต่อเนื่องจากแม่มณีวันแค่ก้อนฮักค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ตามคำขอเลยที่คุณผู้ฟังช่วยออยเลือกเข้ามานะคะ022807127 SMS 4689990ค่ะแดงศิตกรคึดฮอดบ้านเฮาเนาะมีใคร

0: คุณด้วยนะคะกับยาคมเมตราใบหอค่ะสนับสนุนในช่วงเวลานี้เพลงฮิตที่เราคิดถึงกันนะคะใครที่คิดฮอดบ้านนะคะก็น่าจะเป็นช่วงออกพรรษาละค่ะคุณผู้ฟัง26ตุลาคมนะคะวันจันทร์เนาะเป็นวันออกพรรษาค่ะก็อาจจะมีการวางแผนการเดินทางออกต่างจังหวัดกลับบ้านเรานะคะเพราะว่า23ตุลาคมก็จะเป็นวันปิยมหาราชด้วยเป็นวันหยุดนะคะ24 25แล้วก็26ก็ตั้งจะได้หยุดยาวกัน4วันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอ่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ขอฟังเพลงใหม่ของพี่จินตราภูลาภนะพี่ทิวาขอมาจ้าคุณไก่เด็กการบอกว่าเหนื่อยจังอยากฟังเสียงด้วยครับผมนะคะท้องฟ้าแจ่มใสต้องฮักให้สุดใจพี่ประสานแท็กซี่คุณพ่อน้องทิวรายงานตัวอยู่ที่ระยองครับผมฝากซื้อกะปิระยองด้วยนะคะทุเรียนใช่ไหมยังมีอยู่ไหมนะคะทักทายกันมาทาง022807127และ SMSของเราได้เลย4689990ใครอยู่บนท้องถนนอาส่งกำลังใจวันนี้ก็หนึบหนิดแนบหนับมากเลยหนุบหนับมากนะคะสำหรับเหตุการณ์เห็นแบบว่ารถเรียงตัวกันถนนวงแหวนอุตสาหกรรมขาเข้าจากทางขึ้นปู่เจ้าสมิงพรายไปสะพานภูมิพล2นี่บอกเลยว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็มีพรานนกค่ะพุทธมณฑลสาย2ก็มีอุบัติเหตุด้วยอ่ะระมัดระวังกันทุกเส้นทางด้วยนะคะวันนี้8กันยายนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15จะหมดเขตส่งแล้วรีบด่วนเลยตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ทองคำแท่งหนัก1บาทรอคุณอยู่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนฝากล่องแล้วส่งด่วนตู้ปน4ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ขอให้แฟนๆ90โชคดีทุกคนค่ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้เล่าข่าว90
2: ความพยายามไม่เคยทรยศใครป้ายไปโอริโอลงแข่งรถยนต์ทางเรียบมาราธอนในระยะ10ชั่วโมงสังกัดทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ร่วมทีมนักแข่งหญิงล้วน3คนณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าทำเวลามาเป็นที่1คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จแฟนๆเฮลั่นสนามไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
6: ฟิต
7: ยาจะกันยุงทาหันฟ้า
8: หนีแล
4: ้
8: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
1: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
4: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สุดเลยจากบีวิลาวันนะคะพระธาตุล่าหนองคลองฮักนะคะแนะนำให้ฟังกันในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะคุณผู้ฟังอัปเดตเพลงใหม่ๆนะคะชอบเพลงไหนเป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงทุกศิลปินด้วยผ่าน90ลูกทุ่งรักไทยโดยการขอฟังตามเชียร์ชม MV เช้านี้พาคุณผู้ฟังนะคะไปไหว้พระธาตุล่าหนองนี่คือแบบว่าเป็นสิริมงคลกันตั้งแต่เช้าเลย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Sasco Feel Your Dayเติมพลังให้วันของคุณ
0: แวะเลยนะคะที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะบอกเลยว่าโปรโมชั่นต่างๆมากมายสมัครสมาชิกได้ด้วยตัวเองง่ายๆที่ LINE @sasco นะคะสมัครเสร็จปุ๊บสะสมคะแนนเติมน้ำมันก็แจ้งแค่เบอร์โทรศัพท์นะคะคะแนนไว้แลกส่วนลดน้ำมันได้แลกทองคำแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ใครที่แบบเติมน้ำมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรเนาะแต่ถ้าใช้บัตรเครดิตของ KTC เติม 1,200 บาทเนี่ยได้รับน้ำดื่มเพิ่มอีก 1.5 ลิตรอีก1ขวดไปเลยนะคะรวมถึงใช้คะแนนเนี่ยแลกส่วนลดได้449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาทแบบนี้เป็นต้นด้วยโปรโมชั่นนี้มีจนถึงสิ้นปีนะที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ทุกสาขานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะถูกและดีกับกรีนไบโอนะคะหาซื้อได้เลยร้านค้าชั้นนำทั่วไทยเราเลยนะคะกรีนไบโอซองสีน้ำเงินนี้ยอดขายสุดปังกว่า300ล้านซองหมักบำรุงหลังสระผมค่ะทิ้งไว้ 2-5 นาทีนะคะเนื้อทรีทเมนต์เนี่ยคือใช้ง่ายกลิ่นหอมมากๆผมนุ่มสวยเหมือนกับว่าเราไปทำสปามาแต่ว่าราคาคือเบามากๆนะคะส่วนคนทำสีผมแนะนำเป็นกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองนะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ต้องระวังสินค้าลอกเรียนแบบด้วยนะคะหาซื้อได้เลยชื่อนี้ Green Bio ค่ะ
2: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthier Choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย1556
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับหญิงลีศรีจำพนจ้า

0: ีศรีจุมพลนะคะ30จีบได้ค่ะแท็กซี่สโมสรวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101ค่ะที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะชวนพี่ๆแท็กซี่ทุกคนค่ะนำบัตรประชาชนบัตรเหลืองมาเจอกันลงทะเบียนหน้างานรับคูปองกินมื้อเที่ยงด้วยกันฟรีนะคะที่ตลาดเลยค่ะอยากจะกินอะไรนะคะก็ไปสั่งเองได้เลยนะมีคูปองมอบให้พี่ๆแท็กซี่กันด้วยมากันได้เยอะๆได้เลยค่ะใครที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกันก็เชิญทุกคนเลยนะคะศุกร์นี้นอกจากนั้นยังลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็ 1,000 บาทอีก10รางวัลค่ะรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แล้วก็ติดสติกเกอร์จากไอชินด้วย
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางด้วยนะคะกับ3รุ่นของแบตเตอรี่ SMF EFB และ AGM แบตเตอรี่ค่ะทั้ง3รุ่นนะคะตอบโจทย์ผู้ใช้รถเขาเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าค่ะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านแล้วก็ถ้าพี่ๆแท็กซี่นะคะซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Advix นำใบเสร็จที่ถูกต้องมาก็จะได้ลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมภายในงานแท็กซี่สโมสรด้วยเพราะฉะนั้นแวะมามีแต่ได้กับได้แน่นอนเลยทีเดียวเจอกันศุกร์นี้นะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ส่งท้ายกันนะคะด้วยไงง้องค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: หลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เร่งรีบ
4: ต้องนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตรตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานขออภัยค่ะให้สุสานและชาปนสถานเจวิทเซมัตรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังเก็บภายใน7วันหลังมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปลายปี2566เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากการตรวจสอบกรณีสุสานและชาปนสถานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตให้การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานเจวิทซิเมทรีไทยแลนด์โฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300 หลังคาเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อมาในช่วงเวลาประมาณ22 นาฬิกา 30 นาทีจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการกับอำเภอศรีสัชนาลัยและชนรับประทานสุโขทัยฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำการเปิดประตูระบายน้ำฝ่ายสีเฉลียงตำบลบ้านตึกเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมหลากในพื้นที่ผ่านทางตำบลป่างิ้วลงไปสู่แม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีน้ำท่วมขังและเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเร็วต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเผยว่าสนามบินในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นๆอีก6 แห่งของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังต้องระงับการให้บริการนานหลายวันเพราะได้รับผลกระทบจากเท่าทานจากการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวบินและทำให้ผู้โดยสารมากกว่า 340,000 คนตกค้างตามสนามบินต่างๆและที่ญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลดระดับการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเหตุดินถล่มในหมู่เกาะอิซุจากระดับ5เป็นระดับ4แต่เตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ส่วนสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านเผยว่าอิหร่านอยู่ระหว่างการหารือกับโอมานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมบังคับใช้เขตจำกัดการเดินเรือครอบคลุมพื้นที่อ่าวเปอร์เซียและจะปิดล้อมพื้นที่โดยรอบช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ปิดท้ายที่เนปาลประกาศวันไว้อาลัยทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 คนและสูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: อดทุกคน
1: น่าจะเป็นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะคะที่มีความคิดฮอดกันนะคะอย่างเช่น90ลูกทุ่งรักไทยก็คิดฮอดแฟนๆทุกคนเลยทีเดียวนะคะจะได้เจออีกทีนึงก็คือวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันรู้สึกนานเหมือนกันนะคุณผู้ฟังรอบนี้กว่าจะได้เจอกันนะนานเพราะฉะนั้นใครคิดถึงกันนะคะ 11:00 นเช็คอินได้เลยสเตเดียมวันบรรทัดทองนะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังอีกไม่ถึงเดือนแล้วล่ะนะคะนัดหมายของเรากับคอนเสิร์ตสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นเองค่ะ 9:24 นะคะคำสัญญาที่ชานุมานสาวอุบลรอรักคอยน้องที่ช่องเมกและคิดฮอดทุกคนนะคะวันนี้8กันยายนนะคะคุณผู้ฟังยูเนสโกเนี่ยเขาประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันการรู้หนังสือสากลนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเน้นความสำคัญของการรู้หนังสือของประชาชนชุมชนแล้วก็สังคมนะโดยเฉพาะเด็กที่ตกหล่นอยู่นอกโรงเรียนนะคะภายใต้แนวคิดว่าด้วยการขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรโลกค่ะซึ่งการรู้หนังสือเนี่ยจะเป็นโอกาสนะให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะจากการดำรงชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็จะมีผู้คนอีกมากมายนะคะที่ไม่รู้หนังสือนะคะถือว่าเยอะมากๆถ้าดูตัวเลขแล้วก็เป็นนับล้านๆคนเลยทีเดียวนะคะส่วนในไทยเรานะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือค่ะก็มีการกำหนดให้วันนี้แล้วค่ะ8กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนนั่นเองนะคะก็ฝากถึงทุกคนด้วยเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนมันไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ไหมคะคำนี้ที่เราได้ยินกันบ่อย

ค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดทั้งชีวิตของเราเลยทักทายแฟนๆของเราทางหลังไมค์ด้วยนะคะถึงที่ทำงานแล้วเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยยาวๆไปคุณแสงเพชรเบลทิพาดาพี่ออสกับนิ่งๆคำพนางคุณพี่วิชาญนะคะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์เหมือนกับคุณถันเลยใจตรงกันมากๆเลยนะหญิงทิติการค่ะคุณหนุ่มมองหนองบัวลำพูเลือกเข้ามาหัวอกพ่อห้างนะคะจากคุณเยสงาแล้วก็เด็กบางบ่อนะมนแคนแก่นคูนจ้า

0: สายของวันนี้นะคุณผู้ฟังโอ้โหบอกเลยว่าการจราจรติดขัดหลายๆเส้นเลยทีเดียวนะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะมุ่งหน้าปิ่นเกล้านะรถเคลื่อนตัวช้าอีกเส้นหนึ่งแถวสำเสนนะคะแยกเกียร์กายนี่คือติดขัดหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะน่าจะคลี่คลายไวๆนะคะเอาใจช่วยทุกคนเลยค่ะวิภาวดีรังสิตวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีซ่อมผิวจราจรค่ะตรงจุดกลับรถสโมสรตำรวจนะคะรถก็เยอะมากๆเลยในเช้านี้ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คนที่มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกค่ะเลอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องนะคะเจ็บหน้าอกจุกๆคล้ายมีก้อนติดอยู่ในลำคอนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะของกรดไหลย้อนได้ค่ะปรับพฤติกรรมตัวเองนะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนนะเป็นโรคที่เป็นแล้วค่อนข้างทรมานนะคะแล้วคนในวัยทำงานก็เป็นกันเยอะด้วยเนื่องจากกินแล้วนอนกินมื้อดึกความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดๆนะคะแนะนำชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นค่ะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะคะดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยเข้าไปดูแลลำไส้ของเราด้วยค่ะหาซื้อชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทาเก้นค่ะ90 Super Request นะข้อความที่8 90 Love Love ตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณนะคะ4689990ขอให้ได้ขอให้โดนเด้อ

0: ใจสิน
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: แนะนำยาน้ำมันเหลืองค่ะคุณผู้ฟังใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะคะบรรเทาอาการบวมต่างๆส่วนประกอบสำคัญคือขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยนั่นเองค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติค่ะช่วงหน้ากลับมากับ90 Super Request
2: สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: อและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
3: ซุปเปอร์รีเควสต
4: ์มาแล้วนะคะ90เลิฟเลิฟข้อความที่8ของเราทำยังไงดีนะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้

0: ถึงเธอมากกว่านี้
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
0: ขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะแต่ละเพลงบอกเลยว่าสุดยอดทั้งนั้นนะคะใส่หายไปแล้วเรียบร้อยปิดฝาพร้อมนะกุหลาบค่ะ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
2: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินค่ะ
1: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
2: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ปุ๋ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
13: ทุ่งสแควร์ของเรานะคะคุณผู้ฟัง4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะได้เจอกับวงหมอลำระดับตำนานเลยนะคะระเบียบวาทศิลป์กว่า60ปีนำโดยพ่อเอภักดีค่ะจะมีท็อปนารากรนี่แหละสุดหล่อของเรานะคะรวมถึงเต้าหยองด้วยไม่แน่ใจว่าจะกรี๊ดใครก่อนดีนะคะ รวมถึงบีบุษกรแล้วก็แอนนาปรีชยาด้วยนะคะจากระเบียบวาทศิลป์ค่ะรับรองม้วนแฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วไปเจอกัน11โมง

0: พบรักที่แม่กลองนะในเวอร์ชั่นของท็อปนรากรค่ะคุณผู้ฟังนอกจากระเบียบวาทศิลป์แล้วนะคะหมอลำศิลปินภูไทยค่ะนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนะศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำเลยนะคะจะมาวาดลวดลายบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรารับรองยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะในใจของพวกเราเลยทีเดียวยังมีมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์นะคนนี้สองคนนี้ก็คือหล่อมากจริงๆนะเอ๊ะทำไมมีแต่หน้าตาดีๆนะคะน้องป๊อปปี้ประชยลักษณ์ค่ะหลังจากไปเป็นนางเอกหมอลำที่ศิลปินภูไทยแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากๆเลยเห็นรูปแล้วคือตะลึงเลยเดี๋ยวต้องรอไปเจอตัวจริง4ตุลาคมนี้รวมถึงน้องก้องก้องสมุทรนะคะงึดหลายนะเคยมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราแล้วตอนที่ได้ใหม่ทองคำใหม่ๆนะคุณผู้ฟังตอนนี้น้องก็เป็นพระเอกหมอลำแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงเหมือนเดิมคุณผู้ฟังก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสเตเดียมวันบรรทัดทองแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวกันก่อนค่ะจะมีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจอ้อยนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วนเมื่อคืนนี้บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบกลิ่นน้ำมันรุนแรงจากท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำบูมซับน้ำมันเข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำและใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันฉีดสลายกลิ่นระเหยสุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยข้อควรระวังงดการจุดไฟสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงปากท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่อีกครั้งติดตามการแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าได้ทำการดูดน้ำมันออกตั้งแต่เมื่อคืนเข้าใจว่าดูดน้ำบวกน้ำมันออกไปประมาณ 5,000 ลิตรแต่ยังมีกลิ่นและยังมีน้ำมันอยู่ในท่อซึ่งต้องบล็อกท่อให้อยู่ในวงจำกัดระยะประมาณ50เมตรโดยได้กำชับให้สำนักงานเขตหาสาเหตุน้ำมันรั่วให้ได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวกับ Data Center จึงคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ได้ย้ายออกไปแล้วคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโบโกขออภัยค่ะคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเบอร์เกอร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
9: โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดชาเป็นแผลเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาโดยหัวใจสำคัญในการรักษาคือการเลิกสูบบุหรี่และยาสูบทุกชนิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่อุดตันมักเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดบายพาสหรือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเข้ามาเป็นความหวังโดยอาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม่และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการปวดตอนพักเร่งสมานแผลและลดอัตราการสูญเสียอวัยวะซึ่งต้องดำเนินการภายใต้การประเมินและการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดอย่างใกล้ชิดร่วมกับการหยุดสูบบุหรี่อย่างสมบูรณ์เรื่องเล็กๆที่เราต้องใส่ใจบุหรี่ทำอันตรายกับร่างกายคนได้มากกว่าที่คุณคิดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ังเอิญมันได้อ่ะฟังเท่าไรนี่ก็คึกคักทุกทีเลยนะคะสายๆของวันอังคาร 10:22 น. 90ลูกทุ่งรักไทยค่ะแอนออลเรดี้นะคะผู้บ่าวทรงโจรจากแจ็คเด้นะคะเซต้าตอจวอแล้วก็เต่าภูสินกับนิ้วหนางว่างบ่อสนุกสนุกกันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทำงานมาแล้ว2ชั่วโมงบางคนเข้างานตั้งแต่7โมงเช้านะคะก็3ชั่วโมงอุ้ยอีกแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะจะได้พักเที่ยงกันแล้วนะคะก็เติมพลังกันนิดนึงนะฟังเพลงสนุกสนุกกันนะคะพร้อมช่วยเลือกเพลงเพิ่มเติมได้ทาง022807127แล้วก็ SMS 4689990นะคะทักทายพี่ปุ๋ยพุทธมณฑลด้วยคุณป้อมนครนายกพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่ค่ะคุณการการนะคะมีคุณแม่น้องฟ้า101พี่มาวันเขามันพี่หวานสุวรรณภูมินะสวัสดีวันอังคารพี่ดวงแก้วคนพอกระเทินเข้ามาด้วยนี่นะคะอ่ะเพลงไหนที่อยากฟังช่วยเลือกได้เลยนะคุณฟังเต็มที่แล้วก็แฟนๆที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วย
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มต้นกับการดูแลตัวเองง่ายๆนะด้วยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับค่ะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้นะคะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังโอทีค่ะเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงินเพียงแค่2บาทเท่านั้นนะคะก็ไปแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มนะคะแล้วก็แลกได้จริงอย่าพลาดเลยนะคะกับโปรโมชั่นนี้จากเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังโอที
1: ่10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: 10อันดับเพลงดังของเราจาก2สาวนะคะสวยน้องใบเฟิร์นสุธิยาสาวโคราชขาดรักนะคะแล้วก็ฝนธนสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งนารีขี้เมาจัดไปเลยค่ะทั้ง2เพลงอยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ขี้เมาฝนธนสุนทรอันดับที่8ของเรานะคะสาวโคราชขาดรักอันดับที่10นะคะจัดให้ฟังไปเลย2เพลง10อันดับเพลงดังนะคะตามคำขอด้วยที่คุณฟังช่วยเลือกเข้ามาค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

ผิวสวยหน้าใสคนผิวมองหลบไปคนผิวใสจะเดินนะคะใช้สบู่และเซรั่มผิวใสวิซีจาก Royal Beauty ค่ะสบู่ก้อนสีส้มเป็นก้อนใสๆหอมกลิ่นส้มสดชื่นนะคะใช้แล้วเนี่ยนะคะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวเราพร้อมความชุ่มชื้นค่ะจากนั้นเซรั่มทาต่อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังใช้แล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนกระชับซองละ49บาทสบู่ก้อนละ59บาททั้ง2ชิ้นเนี่ยสามารถหาซื้อได้เลยนะคะ7-Eleven ทุกสาขาและ4 JM ค่ะสังเกตซองสีส้มๆนะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยแนะนำคู่นี้เลยค่ะคุณผู้ฟังอัพผิวใสไวขึ้นเยอะนะคะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty ซองสีส้มๆสินค้าขายดี10ปีซ้อน4ตุลาคมนี้นะเจอกับน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะใครที่เป็น FC ติดตามเชียร์กันมาตั้งแต่สมัยประกวดโอ้โหบอกเลยว่าเนิ่นนานที่ฟังเสียงของน้องอาร์มกันมานะ

0: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
0: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
4: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
5: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
4: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
5: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร940ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สุดเลยนะจากนักร้องน้องใหม่น้องโฟกัสธีรพัฒน์นะคะชื่อเพลงคือเหรียญ2บาทค่ะในค่ายของเสียงมิวสิกนะเป็นค่ายเพลงที่แม่แก้วนะคะคุณแม่ของณเดชน์คุกิมิยะนะคะได้สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ที่มาของค่ายนี่คือเริ่มจากการที่แม่แก้วนี่แต่งเพลงนะให้คุณพ่อฟังนะคะแล้วปรากฏว่าเรื่องของอาการป่วยดีขึ้นดีขึ้นนะคะกระตุ้นความทรงจำได้ดีก็อยากจะสานต่อส่งความสุขผลักดันเด็กๆที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็รอติดตามค่ายเพลงนี้ละกันเนาะเสียงมิวสิกค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
1: ลืมภาพสิงห์บุรีแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะททสำนักงานลพบุรีชวนมาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้าคุกกิ้งคลาสสูตรอาหารชาววังรัชกาลที่5กับแม่ครัวหัวป่าตัวจริงเคลียร์คิวแล้วมาเจอกัน4และ5กันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ามาค้นพบสกิลใหม่ในตัวคุณกันนะคะ
0: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่
11: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
13: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบNext Level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
14: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะHit 100%

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไฟเขียวโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอโปรดเกล้าตำแหน่งใหม่ด้านวราวุธยันไม่มีระบอบทักษิณระบอบสีน้ำเงินคนไทยอยู่ใต้ระบอบเดียวคือประชาธิปไตยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนายกไฟเขียวเด้งณัฐพงษ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอปลดเก้าตำแหน่งใหม่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาโดยระบุว่าในการประชุมครม.วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลลังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่โดยขอให้รอติดตามมติครม.ว่าจะมีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใดโดยนายวราวุฒิยอมรับว่านายณัฐพลจะย้ายประจำที่ทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่จะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพลให้ดำรงตำแหน่งใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการโยกย้ายแล้วหรือไม่นายวราวุฒิระบุว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานว่านายณัฐพลคาดว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงโดยเป็นตำแหน่งที่ใช้รองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่มีการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนี่ผู้คนจะยึดเพิ่งไปงานครับ
5: นอกจากนี้นายวราวุฒิในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินไม่ต่างกับระบอบทักษิณว่าไม่มีระบอบอื่นมีแค่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องยอมรับว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลามีลักษณะการทำงานคนละสไตล์กันการเมืองแต่ละห้วงมีแนวทางเทคนิคใหม่ๆในการทำงานจึงฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนกับผู้คนรอบข้างการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังสุรนารีเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองกำลังสุรนารีโดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่2202จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยทุพพลภาพหน้าบ้านขนาดมอนตะวันออกตำบลตาตุมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ภายหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เข้าอำนวยความสะดวกและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพออกจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานการช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดและช่วยให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

คุณผู้ฟังกับวันที่บ่มีอ้ายค่ะต่อเนื่องจากลำเพลินวงศกรนะคะเคิงซาที่เหลือเพื่อเจ็บนะเสียดายอ้ายบ่ปึกค่ะไอดีเจวินันรวมถึงไผ่พงศธรด้วยเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอนะโอ้โหคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงนะบอกเลยว่าดังเพราะฮิต 100% แล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาด้วยทาง022807127นะคะรวมถึง SMS ของเรา4689990นะสวัสดีพี่นันจากวัดไซด้วยกับก้อนขี้ฟ้านะคะแล้วก็มีพี่สายน้ำค่ะฐานในเด้อความฝันนะคะพี่พิทยากับคิดฮอดทุกคนวันนี้ก็เปิดไปแล้วตอน9โมงกว่าๆนะคะอยู่รอดีเจออยเนี่ยขอฟังเพลงต้องรอมาตั้งแต่8โมงเช้านะคะถ้ามาช้าเนี่ยเพลงไหนบางทีอาจจะเปิดไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทักทายแฟนๆทางแอปช้างไทยออนไลน์ทุกคนด้วยโหลดฟรีทุกระบบนะคะใครยังไม่โหลดโหลดได้เลยจ้าค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เสียงชัดใสทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะทักทาย

0: จะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่นะคะแวะมาคุยกันนะคะทาง Facebook Live ของเราที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะใครเข้ามาหน้าตาดีทุกคนนะคะคุณชาตรีนะคะพี่ขนองค่ะพี่สุนันท์บางแคพี่อวยพรพี่มาลีคุณบุญส่งนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะพูดคุยกันแฟนๆที่ฟัง90อยู่ต่างประเทศนะคะก็แวะคุยกันได้ทาง Facebook Live นี่แหละนะคะหรือว่าจะ inbox มาก็ได้นะคะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งของเรานี่ก็ไปทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะ90ลูกทุ่งรักไทยฟังผ่านแอปอย่างที่บอกไปใครยังไม่โหลดก็โหลดได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะใครที่มีปัญหาอาการพวกเซียวฟันนะเวลาที่เรากินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆนะตัวช่วยในการใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันค่ะนั่นก็คือยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันนะที่มีโพแทสเซียมไนเตรตค่ะช่วยลดการเสียวฟันได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนผสมของสมุนไพรของเขาเนี่ยหลายชนิดนะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นป้องกันฟันผุนะดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจก็จะสดชื่นปากสะอาดเลยนะคะเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยหลอดนึงคือใช้ได้นานมากเพราะว่าใช้เท่ายาสีฟันเนี่ยเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองนะอย่างขนาด70กรัมค่ะ120บาทใช้ได้เกือบ6เดือนเพราะฉะนั้นตกเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ20บาทนะเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงคุ้มมากๆนะคะอยากลองใช้ก็แวะได้เลยซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปกับยาสีฟันเทพไทยค่ะสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดลองใช้ดูได้เลยค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: บรรยากาศสดๆนะจากคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราว้าว
2: สะบัดเพลงแล้วกันนะฮะ
0: ลีโออาทิตย์นะเพราะมากๆเลยกับร้องไห้กับเดือดค่ะ

0: แหมฟังเพลงแนวนี้แล้วมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะรอพี่ดีเจออโต้นะเสาร์อาทิตย์นะตอนเช้าเพลงคิดที่คิดถึงนี่เขาลานะเราจะได้มาขอเสียบนะจัดเพลงบอกว่าย้อนอดีตเข้าไปนะคะเพราะจริงๆร้องไห้กับเดิมเพลงนี้ลีโออาทิตย์ค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์ทักทายพี่มาลีนะคะพี่บางภูมิวิเศษค่ะแวะมาทักทายกันคุณพี่อำนวยมาแล้วนะคะพี่พาบางบัวทองใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคนต้นน้ำบอกฟังผ่านแอปของเราตั้งแต่เช้าแล้วสวัสดีพี่ดวงใจด้วยคุณยายสง่าคุณไมตรีนะคะฟังอยู่90ลูกทุ่งรักไทยโอเคเลยพี่ขนองถามมาว่าวันที่14เนี่ยเราจะลงทะเบียนนะคะร่วมกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์กันวันเดียวหรือเปล่าวันที่14คือวันเริ่มต้นวันแรกค่ะจากนั้นก็ให้ลงทะเบียนกันยาวๆแต่ว่ามาวันแรกเราก็สบายใจกว่าลงทะเบียนไวๆได้เลยนะคะ14กันยายนนี้นะคะเริ่มต้นกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษของเรายาดมตราป้อยเซียนว้าวสุดๆพาคุณเที่ยวฟรีอยุธยาลพบุรีวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ใครอยากไปเที่ยวด้วยกันก็รอติดตามได้เลยจ้า
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราป้อยเซียนนะคะ90ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน GMP PIX ด้วยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยทั้งยาดมตราป้อยเซียนนะคะคุณผู้ฟังยาดมพีเป็กซ์แล้วก็ยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจนะคะตอนนี้ค่ะใครที่ได้ไปเที่ยวทะเลคงจะได้เจอเก้าอี้มานั่ง45ตัวนะคะที่เกิดจากโครงการป้อยเซียนโกกรีนทูเกตเตอร์ปีที่2นะนำพลาสติกเหลือใช้จากพี่น้องคนไทยนี่ค่ะที่ส่งมาบริจาคกันแล้วก็มานำมาทำเป็นเก้าอี้มานั่งนะคะตั้งอยู่บริเวณเกาะ4เกาะ8ค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะบริเวณอ่าวช่องขาดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะแล้วก็ที่บริเวณอ่าวมายาด้วยที่จังหวัดกระบี่นะคะรวมถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจสุดๆไปเลยนะคะ Facebook Fanpage Boysian TikTok Boysian Official TH และ YouTube Boysian Official ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยบินขึ้นที่สูงนิดนึงพร้อมจะบินกันไหมเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะบินกันแล้ว
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
3: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
8: สายด่วนอย.1556
9: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
10: หอมจัง
11: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
12: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
13: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
1: 90 90 Super Request

0: สินนะฝากหัวใจไปกับนกค่ะเพลงนี้คุณป้อมนะคะนครนายกเลือกเข้ามาทาง SMS ของเราด้วยจัดให้ฟังในช่วงของ90 Super Request ค่ะ
1: ซุปเปอร์รีเควสต์
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
6: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: เครื่องสำอางนากาโนะนะคะดูแลปกป้องแล้วก็ถนอมผิวคุณค่ะมีให้เลือกทั้งเดย์ครีมสลิปปิ้งมาร์กนะคะแป้งพัฟของนากาโนะนี่หลายคนใช้ก็ติดใจค่ะแล้วก็ซื้อซ้ำกันเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าแป้งพัฟของนากาโนะนะคะขึ้นเนียนเรียบนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยปกป้องเรื่องของแสงแดดด้วยปกปิดเนียนกันเลยกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดรอปด้วยค่ะเดย์ครีมก็ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าระหว่างวันให้กระจ่างใสนะส่วนสลิปปิ้งมาร์กเติมความชุ่มชื้นก่อนนอนทาเลยตื่นเช้ามาผิวชุ่มฉ่ำนะคะทั้งหมดนี้ชิ้นละ299บาทเท่านั้นเองซื้อ2ชิ้น598บาทก็เลือกของแถมได้ฟรี1ชิ้นเลยค่ะที่ช้างไทยช้อปปิ้งของเรา0923524648ค่ะไรอันกับบัณฑิตนะคะรักเก่าข้างกองฟาง

พลงที่คุณฟังช่วยออยเลือกเข้ามาที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะขอบคุณทุกสายทางลังไมด้วยนะคะแล้วก็ SMS ด้วยค่ะคุณเอเป็ดซิ่งนะคะสุขสันต์วันอังคารเข้ามานี้ทักทายกันมาตลอดทุกวันเลยนะคะฝากแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยทักทายกันด้วยนะเดี๋ยว1ชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์แล้วก็บ่ายโมงค่ะอยู่ต่อกับ DJ ด้องนะคะ4โมงเย็นกับ DJ ชัดๆค่ะส่วนดีเจออยนั้นขอแบกไฮกลับบ้านก่อนวันนี้ไฮมีหลายวัยมากๆเลยทีเดียวนะคะปิดฝาเรียบร้อยนะอึ๊บหนักด้วยแหละพรุ่งนี้เจอกัน8โมงเช้านะคะฝากลมส่งไลน์ไปหาส่งความสุขไปหาทุกคนด้วย

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

4เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นทักทายกันในช่วงบ่ายโมงกว่าแบบนี้ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกช่วงเวลาที่น้องจะมาทักทายแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้3ชั่วโมงเต็มๆครับช่วงบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นกับ90ลูกทุ่งรักไทยและก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยช่วงบ่ายกว่าๆนะครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์กับวันอังคารครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายนนะครับเห็นแสงแดดบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ช่วงสักประมาณ 3-4 ทุ่มได้โอ้ยฝนกระหน่ำแบบสุดๆเลยทีเดียว 3-4 ทุ่ม 5 ทุ่มเที่ยงคืนผมนอนประมาณตีหนึ่งนี่เพิ่งจะเริ่มเบาๆลงไปนะครับแล้วก็ตกกันมายาวๆเลยจนมาช่วงเช้านี่ก็เพิ่งจะเริ่มมีแสงแดดเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างนะครับไม่รู้เป็นอย่างไรกันบ้างยังไงก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าฝนเริ่มกลับมาทักทายกันแบบหนักหน่วงกันอีกแล้วในช่วงต้นเดือนกันยายนแบบนี้ไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับใครเจอบรรยากาศอย่างไรในช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับน้องนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ในชั่วโมงนี้พี่ต่ายอรทัยเพลงแรกครับเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้เวียงนฤมลกับขอให้ฟ้าสุขใสป๊อปปี้ไมล์ทองคำกับต้องฮักให้สุดใจครับมีก้านตองทุ่งเงินเมื่อสักครู่นี้กับเฮาฮักกันหลายพอเริ่มต้นกันแบบหวานๆเลยทีเดียวครับเติมของหวานให้กับหลายๆคนก็แล้วกันหลังจากที่อิ่มของคาวกันมาแล้วในช่วงเที่ยงนะน่าจะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้มาย่อยอาหารด้วยเพลงจาก90ลูกทุ่งรักไทยกันดีกว่าเพลงไหนที่อยากจะฟังตลอดช่วงบ่ายเพิ่มเติมได้เลยครับ022807127 SMS 4689990ครับ

0: ผู้หญิงร้องเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันครับ2เพลงนี้ก็จะเป็นแบบว่าหนุ่มๆเสียงดีมาร้องเพลงให้ฟังกันบ้างไอแมนพิสิทธิ์พงษ์กับลมหนาวบ้านเฮาครับก่อนหน้านั้นมีกองเฮยไรกับสายแนนหัวใจนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่เคยมีลมหนาวสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องราวของลมฝนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองและก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันทุกวันเลยครับช่วงนี้หลายๆคนประสบปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการคันยุบยิบครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันกิจกรรมต่างๆหรือบางทีสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของอาการคันครับตอนนี้ลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะสบู่ไมด้าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังด้วยใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยสบายผิวอาการคันลดลงอย่างแน่นอนนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะไปช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับ Shopee หรือว่า TikTok ก็ได้แค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับเรียกไปหาซื้อกันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงที่ติ๊กคิดถึงครับหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสสิกแทร็กเอกพลมนจอการครับหยิบเพลงนี้มาให้ได้หายคิดถึงกันในร้อยหน้าลิฟต์ครับกับช่วงหลักของเพลงฮิตที่คิดถึง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เป็นหนึ่งงานในเวอร์ชันใหม่ของมวยไทยหัวใจศิลป์ครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าฝันเพ้อ New Version ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง New Version ที่น่าฟังมากๆเลยทีเดียวนะครับหยิบมาแนะนำกันในช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่และอยากเป็นเศรษฐีทองก็ต้องนี่เลยนะครับกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15กับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้หมดเวลาที่จะส่งฟ้ากล่องไปลุ้นโชคกันแล้วนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีทองวันนี้ห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ให้ได้ลุ้นกันครับแจกใหญ่กว่าเดิมครับปีนี้ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับอยากร่วมสนุกอยากเป็นเศรษฐีทองง่ายนิดเดียวครับเพียงใช้ยาจุดกันยุงจอห่านฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีครับก็ตัดฝากล่องมาได้เลยแบบไหนสีไหนก็ได้หมดเลยนะครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตส่งสิ้นเดือนนี้แล้วคือ30กันยายนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเด็ดขาดนะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับฝากล่องทุกสีได้หมดเลยสีเขียวกลิ่นออริจินอลสีเขียวขออไปสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์หรือว่าสีดำเป็นรุ่นควันน้อยแบบไหนสีไหนใครมีอยู่ก็ปัดฝากล่องมาแล้วส่งได้เลยนะครับปีนี้โชคทองเป็นของรอก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นลุ้นกันได้ครับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ียงเพราะๆของออยเลอร์ครับกับงานที่ชื่อว่าขอจองในใจนะครับก็หยิบมาให้ได้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้แต่ว่าปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยอีกหนึ่งเรียกเควสที่ทำมากันก็มาทางหลังไมค์ดีกว่าเมื่อกี้จองในใจไปแล้วขอจองเป็นแรงใจบ้างปิดท้ายกับไมค์พี่รมพรครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อต้นชั่วโมงมีนัดกันครับเจอกันใน Facebook Live Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเพิ่มกอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตำรวจแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
1: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน 500,000 บาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม577ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนจดสวัสดิ์พงประภาสเลยนะครับ
6: ตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์คุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
8: นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางไปติดตามการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่สามารถสกัดจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบรถบรรทุกสีเหลืองหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันท์อายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่ขับเข้ามาที่ด่านตรวจบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์จากการสอบถามเบื้องต้นนายทิตินันท์ให้การว่ารับจ้างขนเข่งไม้ไผ่มาจากอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแต่แสดงท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบสินค้าและพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน40กระสอบซุกซ่อนอยู่ก่อนนำรถบรรทุกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อสแกนตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระสอบเป็นยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดซึ่งผู้ต้องหาอ้างเพียงว่ารับจ้างขนสินค้ามาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องและติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
6: ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชมการฝึกซ้อมย่อยฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยวันนี้เรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมมีดังนี้ฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราช ท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่มาแรงจริงๆไม่รู้ไปโดนใจใครบ้างส่วนมากจะอาจจะโดนใจหัวอกพ่อห้างหรือโดนใจหัวอกคนที่แบบว่ากำลังผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่นะครับแม้มณีวันกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าหัวอกพ่อห้างครับและหนุ่มคนนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกตอนนี้ฮอตฮิตสุดๆเลยทีเดียวทั้งเรื่องราวของเสียงเพลงอย่างเพลงนี้หรือว่าเรื่องราวของคอนเสิร์ตที่จะมีร่วมกับ90ลูกทุ่งไทยอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสแควร์นะครับที่หนุ่มแมนมณีวันเจ้าพ่อเพลงช้ำรักก็จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ด้วยรวมจะไปถึงกิจกรรมแท็กซี่สโมสรศุกร์นี้ครับแมนมณีวันก็จะไปมอบความสุขในแท็กซี่สโมสรด้วยก็ต้องบอกว่าคิวงานฮอตเหลือเกินเพลงก็ฮอตเหลือเกินนะครับสำหรับหนึ่งงานนี้หัวอกพ่อห้างครับหยิบมาเริ่มต้นกันเป็น4เพลงดังเพราะฮิตในชั่วโมงนี้นะครับเพลงแรกรำไพแสงทองกับใบสมรสหมดอายุครับมีลูกแกะอรพันธ์กับแม่ห้างขึ้นใหม่สอนสินชัยกับสองเฟสเมียเก่าแล้วก็แมนมินิวันเมื่อสักครู่นี้กับหัวอกพ่อห้างนะครับอยากเจอหนุ่มแมนมินิวันก็เตรียมตัวนะครับย้ำอีกทีนึงอาทิตย์ที่4ตุลาคมกับลูกทุ่งสแควร์ด้วยส่วนชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับอยู่กับน้องในชั่วโมงที่2แล้วก็เพิ่มเติมเพลงได้เรื่อยๆทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะครับ022807127 SMS 4689990

0: หนึ่งงานที่พี่ดวงแก้วทำมาเข้ามาครับจัดให้ปริญญาไก่ดีครับไม่กับพิสิทธิ์แล้วก็บุ๊กสุปการก่อนหน้านั้นมีปรีชาปัดภัยกับกอดเสาเถียงครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ทรีทเมนต์ผมดีๆแบบนี้ก็ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตครับก็ต้องกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีนะครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองสองสีน้ำเงินสุดฮิตครับผสานสามพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับกลิ่นหอมใช้ง่ายครับหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มๆงามผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยและส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะครับพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการแทมเคมีก็แนะนำกันเลยกับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: เสียงคมสันครับกับงานในชื่อว่าน้ำตาคนเลวขอตอนนี้มาปาดน้ำตากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปสนุกกันในวันศุกร์นี้พี่แท็กซี่ครับเตรียมตัวได้เลยกิจกรรมของเราแท็กซี่สโมสรเตรียมระเบิดความมันกันอีกแล้วแล้วก็เตรียมที่จะให้พี่แท็กซี่ได้ลุ้นแท็กซี่ปันสุกกันครับศุกร์นี้11กันยายน11โมงเป็นต้นไปตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับก็ทีมดีเจสุธาจาก90ประจุรักไทยพร้อมกับศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวันรอต้อนรับกันอยู่นะครับและอย่างที่บอกพิเศษสำหรับพี่แท็กซี่เท่านั้นแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินครับก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุกคันที่2มูลค่ารวม 500,000 บาทเลยทีเดียวปลายปีนี้แจกแน่นอนนะครับมาบ่อยก็ยิ่งมีสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มาอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงด้วยการลุ้นเงินรางวัลรางวัลใหญ่เลย 10,000 บาทแล้วก็รางวัลย่อย10รางวัลละ 1,000 บาทนะครับก็ของรางวัลมีแจกอีกเพียบด้วยก็ไปลงทะเบียนหน้างานกันในวันศุกร์นี้ครับแล้วก็ลงทะเบียนกันด้วยบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นห้ามลืมเด็ดขาดเลยย้ำอีกครั้งนึงครับศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปกับแท็กซี่สโมสรนะครับขอบคุณคุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาสุดกันยุงจ้าหานฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าภูสิน19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
16: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มาต้องเรียกว่ารุ่นใหญ่กลับมาแล้วจิ้งหรีดขาววงเทวันครับไม่ได้ฟังเพลงใหม่จากเธอสักนานเลยทีเดียวกลับมาครั้งนี้มาด้วยความแบบว่าคึกคักครับยิ่งดึกยิ่งเหงานะครับผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะพอบางคนหยุดดึกๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหโดนความเหงาเข้ามาแบบว่ากัดกินซะเละเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเพลงนี้สนุกการลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอกับยิ่งดึกยิ่งเหงา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกครับหลายคนคงจะหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องของยุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงต่างๆกัดต่อยจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจนะครับถ้ากำลังมองหาตัวช่วยดีๆครับขอแนะนำเลยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายครับช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านจะไปที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับและนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆครับกดเดียวใช้ได้หลากหลายเลยนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยด้วยหาซื้อได้ง่ายครับตาม 7-Eleven หรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ตั้งแต่ปลายปี2568ยาดมตราโป๊ยเซียนและเลิฟฟันดามันได้ร่วมกันติดตั้งเก้าอี้มานั่งที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน45ตัวโดยให้บริการณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่15ตัวสำหรับที่อุทยานแห่งชาติสิรินาเก้าอี้มานั่งมีให้บริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดไม้ขาวและหาดลายันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่อุทยานยาดมโป๊ยเซียนได้ต่อยอดโครงการนี้มาจากโครงการโป๊ยเซียน Go Green Together เมื่อปี2567ซึ่งมีการรวบรวมพลาสติกเหลือใช้มากกว่า9ตันในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ 2,259 ตารางเมตรที่วัดพระศรีสรรเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร
1: ักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ในช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
2: สายด่วนอย1556
3: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
4: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
3: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
4: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
3: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
5: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย

0: ลำเลินวงศกรครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าเครื่องชาติที่เหลือเพื่อเจ็บในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2นะครับส่งท้ายในชั่วโมงที่2กันกับบ่าย 2:59 นาทีนะครับเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อแล้วเพียงที่อยากจะเพิ่มเติมกันยังคงได้นะครับ02-280-7127หรือว่า SMS ก็ได้4689990ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: การฉบาดและกระทรวงศึกษาแจ้งสถานศึกษาสกัดวงจรพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราพร้อมนัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าได้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาในระยะเวลานั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังปี2566ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างจากแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับชัดส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงของกรุงเทพนั้นมีศพชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะชาวยิวจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งสุสานออกเป็น2แปลง1แปลงมีใบอนุญาตแล้วอีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตก็ได้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบอย่างไรก็ตามสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเพราะจากการที่ได้รับรายงานพบว่าสุสานที่ชาปนศพทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมไปถึงแยกออกว่าเป็นศาสนาใดบ้างขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้ตนจะลงพื้นที่ไปฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานด้วยว่าเป็นอย่างไรและในวันที่15กันยายนนี้จะหารือร่วมกับปปท.ปปง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์และโนมินีเพื่อที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาหลังพบการส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์เสี่ยงพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการดังกล่าวพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยเร่งด่วนโดยมาตรการสำคัญประกอบด้วย5ด้านได้แก่การยกระดับเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะมีความผิดทางกฎหมายอาญาป้องกันการลอกเรียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงและให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามพฤติกรรมการล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามข่มขู่คุกคามและกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าพฤติกรรมที่เริ่มจากการล้อเล่นส่งข้อความหรือการเรียนแบบบนโลกออนไลน์อาจสร้างความหวาดกลัวกระทบสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่นรวมทั้งนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้ทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งด้านป้องกันและเฝ้าระวังรวมทั้งช่วยเหลือและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

มาเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยความสนุกสนานขึ้นมาบ้างนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกบ่าย 3:26 นครับชั่วโมงที่3ในการดูแลคนที่90ลูกทุ่งรักไทยกับช่วงเวลาของดองนะครับวันอังคารครับวันนี้8กันยายนก็ยังคงมีเรื่องราวของแสงแดดออกมาให้ได้เห็นกันอยู่นะครับแสดงว่าวันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับอย่างที่บอกถ้าฝนจะตกก็นู่นไปดึกๆก็น่าจะโอเคอยู่ครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงสนุกๆกันไปครับเบลนิพดาเพลงแรกกับนิพดาวันแฟนครับจินตราภูลาภกับต่องอยตะกะแตนชลดากับบวกใหญ่ๆครับแล้วมีแอมชนิชาเมื่อสักครู่นี้น้องเอิญวะครบอายเอิญวะคุยนะครับชั่วโมงที่3ในการดูแลกันและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางครับ FM 90หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์อยู่ช่องทางไหนก็ทักทายเพิ่มเติมเพลงกันได้และชั่วโมงนี้ครับ90 Super Request มาอีกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนประจำอยากได้ Request ส่วนส่งรายชื่อกันได้เลย022807127ครับแล้วก็ SMS ด้วย4689990จัดมา90 Super Request ครับ

0: อีกสองเพลงม้วนๆไปครับสำหรับในช่วงบ่ายสามกว่าๆนี่คือสง่าเชียงเหมอกับสาวแหล่บ้านนาครับก่อนหน้านั้นหนึ่งงานที่พี่เล็กถามหาเข้ามาดอกจานประหารใจครับเวียสุกลวัฒน์ณัฐอติรุธแล้วก็บอยฝ้ายมาลัยพร
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นไม่มีสารที่ทำให้เกิดฟองนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันจากธรรมชาติ 100% นะครับสบู่สมุนไพรอิงออนมีให้เลือกหลายสูตรเลยครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะครับผิววิ้งก็เหมาะกับสูตรมะขามแท้แล้วก็สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ซึ่งสูตรไข่มุกบัวหิมะครับไข่มุกและบัวหิมะมีความอ่อนละมุนต่อผิวช่วยดูแลให้ผิวในแข็งแรงสุขภาพดีทั้งยังช่วยปรับให้ผิวดูกระจ่างใสนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวเนียนกระชับคงความอ่อนเยาว์ด้วยหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ Official ของสบู่สมุนไพรอิงออนได้ครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: หรืองานในอันดับที่6ครับของ10อันดับเพลงนาน90ลูกทุ่งรักไทยพี่ดวงใจตามหาเพลงนี้ก็มาพอดีด้วยครับบาปบุญนะครับก็เลยหยิบมาให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับที่6ครับพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซาเรนนะครับเพลงน่ารักดีทีเดียวติดตามการรายงานชาร์ตได้ในทุกๆวันเสาร์นะครับรับรองก็มีอัปเดตให้ได้ฟังกัน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับทุกวันเสาร์ 10:00 นถึง 3:00 นตรงในช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: รับปริญญาแล้วก็ทำงานต่อไรอันการบัณฑิตลูกชายแห่งชาติของแม่ๆลุยซ้อมคอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์คอนเสิร์ตลูกทุ่งสายเฮปะทะลิเกสายฮาที่สตูดิโอเวิร์คพอยต์มีลีโออาทิตย์หมิวเข็มจิราฟอร์มชมพิพัฒน์และลิเกดังร่วมซ้อมอย่างจริงจังสุดยอดไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
10: 90
9: Super Request

0: 90 Super Request ประจำชั่วโมงนี้ครับพี่สายน้ำถามหาเพลงนี้ก็มากับ90 Super Request กับงานจากนุชวิลาวันหนึ่งงานที่ชื่อว่าจบสารเนาะ
1: 90 Super Request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งในช่วงนี้เรื่องราวของสบู่ซาเน่ครับสบู่ที่เรียกว่ามีเรื่องราวของไฮยาลูรอนและกลูตาไทโอนนะครับช่วยรักษาสมดุลให้ผิวมีความยืดหยุ่นเนียนนุ่มอิ่มฟูนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอกับมลภาวะมากมายเลยครับฝุ่นควันแสงแดดครับบางทีก็ทำให้ผิวหน้าหมองคล้ำได้สบู่ซาเน่จัดการได้นะครับทั้งหน้าหมองทั้งฝ้ากระจุดด่างดำนะครับอาบหอมกลิ่นน้ำนมข้าวสุดๆนะครับอยากได้กันก็จัดได้เลยครับและสบู่ซาเน่เนี่ยอ่อนโยนมากๆใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยนะครับก็เรียกว่า1ก้อนเนี่ยคุ้มสุดๆครับปกติก้อนละ129ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรพิเศษให้ในช่วงนี้นะครับซื้อ12ก้อนราคาเพียง800บาทเท่านั้นก็เรียกว่าซื้อ1ครั้งนี่ใช้กันได้แบบยาวๆเลยนะครับหรือว่าจะไปหารกับเพื่อนหารกับแฟนหารคนในครอบครัวอะไรได้หมดเลยก็จัดได้12ก้อน800บาทครับจัดได้เลยนะครับที่0923524446-8หรือว่า LINE@ ก็ได้นะครับ@ช้างไทยช้อปปิ้งครับ

แอนอรดีครับกับฟิลเตอร์เบลอท่าแท้ไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้จะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับแถวๆทวีวัฒนาแถวหนองแขมแถวบางบอนแล้วก็แถวบางแคด้วยตลิ่งชันหนองจอกอะไรแถวๆนั้นนะครับก็ใครอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็เรามาระวังเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวนี้ดอมกลับบ้านแล้วส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งงานสนุกๆก็แล้วกันครับพายพงศธรกับคนบ้านเดียวกันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันที่นี่ใหม่เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เติมนี้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีก็มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกพ.เสนอให้ครม.พิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยและการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือว่าติดแบ็คลิสต์เอาไว้และมีการดำเนินการทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ในการทุจริตโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับบรรจุไปแล้วถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยนายเอกภพเปิดเผยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่าทีมโฆษกรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารโดยเน้นความรวดเร็วและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีหรือใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเมื่อเช้าวันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบ61ปีให้แก่แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนซึ่งถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยไฮไลท์ของงานคือการมอบเค้กผลไม้ก้อนยักษ์สุดพิเศษของโปรดแม่มะลิท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานสำหรับประวัติของแม่มะลิได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ขณะมีอายุเพียง1ปีโดยเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาก่อนจะย้ายมาต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิได้ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิยังมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและมีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

ครูเป่าเสื้อปุ๋ยครับจากดิคิตตี้ครับผมไซวัสมูกันนะฮะจากต้องเต้ยด้วยไอแมนครับคนในใจเป็นไอบอปีเชลงครับไผ่ฮะน่ารักน่ารักแล้วก็เพลงเพราะแบบนี้ต้องดีเจชัดๆเลยล่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนนะครับที่กำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ

0: ค่อยๆไปเด้อคุณผู้ฟังครับเปียกก็รีบไปอาบน้ำจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพอเปียกปุ๊บแล้วไปนั่งนะฮะแล้วก็ไปเขาเรียกว่านั่งอยู่เฉยๆนะฮะยังไม่อาบน้ำเนี่ยแน่นอนคุณผู้ฟังไม่สบายแน่ๆเลยนะฮะอ่ะสวัสดีทางร้อยเอ็ดด้วยสวัสดีทางขอนแก่นนะครับสวัสดีทางพี่น้องชาวใต้ที่อยู่นครด้วยนะครับที่ฟังชัดๆอยู่นะสวัสดีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาวันนี้อยากฟังเพลงไหนบ้างครับอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงฮิตเพลงไหน4689990นะครับก็จะมีพี่บอลแท็กซี่เนี่ยรายงานตัวมาแล้วครับล้อมุนแล้วครับปิ่นเก้าฝนตกหนักแล้วโอ้เนี่ยแล้วก็เสาอวยพรด้วยนะครับแทนความยึดถึงครับนะแล้วก็แม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดด้วยยืมนะมาเข้าฝัน SMS 4689990นะครับรวมไปถึงหลังใหม่นะ022807127ครับขอกันเข้ามาได้เลย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: คิดถึงเพลงเพราะหรือคิดถึงชัดๆก็คนละ1เพลงเลยนะแทนความคิดถึงครับด้วยความคิดถึงจากสาวอวยพรนะครับสาวก็สารเสกนะ ทำไมต้องก็สารเสกเนาะส่งกันเข้ามาเลยครับ

0: นาฮิโตกะต่อกิโตกะเซกามูนะฮะแค่อยากให้รู้ว่ารักครับจากดวงจันทร์ส่วนนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับแทนความคิดถึงนั่นเองนะครับขอบคุณป้าแป๋วนนทบุรีด้วยนะครับฝนตกหนักมากเลยนะดีเจชัดๆจ๋าด้วยแรงแห่งรักด้วยป้าแป๋วนนทบุรีมาแล้วนะฮะ เช่นกันครับลำลูกกาคลอง2นี่ก็ตกหนักมากเช่นกันนะครับคลองลำลูกกาคลอง2นี่โอ้โหน้ำไหลเชี่ยวเลยนะฮะจากคุณสายน้ำไหม้เลยกับคุณหมูเด้งคลอง2เนาะนะครับฝนรินในเมืองหลวงจ้านะฮะแต่ท่าทางน่าจะแพ้แม่น้องฟ้านะ ข้อความแรกเลยจากพี่ไผ่ยิ้มหน้ามาเข้าฝันนะครับขอบคุณพี่มาในทิปด้วยนะครับฝากคำขอโทษนะครับป้อมให้พี่นิสานาด้วยครับโอ้ขอบคุณพี่นิสานาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณบอนแท็กซี่ด้วยนะครับหลังไมค์ครับวันนี้เยอะนะฮะขอบคุณพี่วิชานครับขอบคุณยังไงยมราชครับมาให้กำลังใจแล้วพี่นันวัดไส้นะครับบอกว่ารักจังด้วยนะครับรักชัดๆนะ ขอบคุณพี่จันทร์สาธุประดิษฐ์ด้วยนะครับขอบคุณพี่วิชัยบางบอนครับขอบคุณทางบางแคด้วยคุณแมวเหมียวฮะสักคนที่เข้าใจของพี่ไผ่ด้วยอ้าวนี่นะใครส่งพี่ไผ่มาก่อนคนนั้นน่ะได้แน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทาเขาเรียกว่าถ้าเปียกปุ๊บเนี่ยรีบไปอาบน้ำแล้วก็ทานยาด้วยนะครับเพราะว่าฝนนะครับช่วงนี้เป็นฝนที่มาจากพายุนะครับเนาะวันที่เขาเรียกว่าวันที่8เป็นต้นไปนะครับก็จะมีในเรื่องของพายุถึงวันที่13เลยนะครับอ่ะออมสินครับคุณผู้ฟังมาออมเงินกับธนาคารออมสินกันฮะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ย1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากใน3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฝากได้แล้ววันนี้ครับถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมเอ้าจัดเพลงให้พี่นิสานาทแล้วก็พี่มาลัยทิพย์ด้วยนะฮะฝากคำขอโทษครับขอโทษอะไรกันฮะขอโทษที่บอกเลขไม่ถูกใช่ไหมขอบคุณสาวบ้านใหม่ทั้งนั้นหลังไมค์ด้วยครับไปทางที่นางรองจะเปิดซีพรไปแล้วนะ

0: คำขอโทษครับจากสิริพรครับขอบคุณพี่มาลัยทิพย์ด้วยนะจ๊ะ คุณผู้ฟังครับนะครับใครที่นะครับตั้งหน้าตั้งตารอนะครับกับงานลูกทุ่งสแควร์แน่นอนครับตอนนี้นะครับศิลปินของเราไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์และศิลปินหมอลำภูไทยของเรานะครับเนาะเตรียมตัวซักซ้อมเลยนะครับเพื่อมาถ้าทำการแสดงเขาเรียกว่าโชว์นะฮะโชว์แบบอลังการเลยนะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์แน่นอนครับใครที่เป็นแฟนคลับของ2คณะหมอลำนี้นะครับก็มาได้นะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับเนาะวันศุกร์อ๋อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปส่วนวันศุกร์นี้แน่นอนพี่ๆแท็กซี่ครับนะครับไปชิงเงินรางวัล 10,000 บาทกันนะครับแล้วก็ของรางวัลพรีเมียมไอชินเขาแจกแบตเตอรี่นะคุณผู้ฟังครับนะครับพี่ๆแท็กซี่ศุกร์นี้เจอกันที่เอกชัย101ตลาดวันโอวันนะครับผมอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงต่อไปครับจากแปลงร่ำณเมตตารักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
8: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
7: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
8: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: เ
3: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
4: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
5: ณเมตตาครับจากแป้งล่ำสิวนาลีครับ

0: น่ารักสวยด้วยครับน้ำเมตตาครับคุณผู้ฟังนี่คือจากน้องแป้งรำนั่นเองนะครับช่วงนี้ครับรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ตั้งพัฒนาการนะครับพี่ตั้งบอกว่าคือทางพัฒนาการเนี่ยยังไม่ตกนะน่าจะประมาณ5โมงนะครับโอ้โหพี่ตั้งเป็นคนที่เดาสถานการณ์ได้เก่งมากๆเลยนะครับผมพัฒนาการตอนนี้ตกแล้วนะครับคุณมอเตอร์แท็กซี่ครับเปิดเพลงมนต์แทบผู้โดยสารบอกนะจ๊ะว่าทำไมเปิดเพลงพอจังจริงเหรอครับโอ้วันนี้ขอให้พี่มอเตอร์แท็กซี่นะครับมีลูกค้าขึ้นเยอะๆทั้งวันเลยนะครับนะพอลงไปปุ๊บโบกต่อเลยนะโอเคไหมคุณผู้ฟังช่วงนี้อย่างที่บอกไปครับพายุจะเข้าฝนจะตกหนักสักนิดหนึ่งนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายและใบหน้าของตัวเองด้วยนะครับสิ่งสกปรกที่มากับฝนนะคุณผู้ฟังก็คือเราอยากให้หน้าเราใสเราก็ต้องดูแลกลับบ้านไปอาบน้ำนะฮะแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่ผิวใสวิตซีจากรอยัลบิวตี้นะดีจริงๆเพราะว่าชัดๆก็ใช้อยู่นะครับตัวเนี้ยคือช่วยให้หน้าเราดีขึ้นและขจัดสิ่งสกปรกที่หมดจดเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเขาเรียกว่าแบคทีเรียสิ่งสกปรกที่มันอยู่บนใบหน้ามาจากฝนเนี่ยนะฮะและก็เขาเรียกว่าจุดด่างดำนะที่อยู่บนใบหน้าเราเนี่ยก็จะเริ่มจางลงแบบเร็วด้วยนะครับตัวละ59บาทเท่านั้นเองและต่อมาเนี่ยนะฮะก็ใช้เซรั่มผิวใสนะครับซึมซับได้ง่ายเลยนะครับกระชับผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะดูเด็กขึ้นครับผู้ฟัง249บาทเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยขายดี10ปีซ้อนแล้วนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ครับทุกสาขาและ CJ Mall นะสบู่วิตซีนะครับแล้วก็เซรั่มผิวใสวิตซีจาก Royal Beauty ครับผมให้สังเกตซองสีส้มนะที่มีตัวหนังสือสีดำนะฮะเขียนมุมบนด้านซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสให้ซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับเมื่อวันก่อนจะจัดเข้าไปที่ 7-Eleven นะครับก็เหลือแค่ซองเดียวเท่านั้นเองนะฮะสบู่และเซรั่มผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนไปซื้อเลย

0: ด้วยนะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
8: สายด่วนอย.1556
9: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: นตกฟ้าก็ร้องครับคุณผู้ฟังจัดกลัวเสียงฟ้าอย่างเลยอ
1: ่
0: ะ
1: กลัวกลัวมากเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆโดยเฉพาะที่แผ่นบุญสุพรยืนหน้ามาเข้าฝันเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะเติมเพลงเข้ามาได้ครับหน้าใหม่แล้วก็SMSได้เลย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอะ
5: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
3: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Bequick จริง
5: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันคือวันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม69และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน69จองทางโทรศัพท์โทร09-8279-0903และ09-8279-0914ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน69รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกรัฐมนตรีชงชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่ตั้งเอกภพเป็นโฆษกรัฐบาลพร้อมโยกรัชดานั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะที่ปลดปานสมานมิตรเป็นผู้ว่ากกต.ครม.ขอเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงส่วนมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการผู้ว่าฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนกิจสถานเจวิสซิมิทรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วันด้านพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดรับที่เจริญกรุง49หลุมมีกำแพงกั้นอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้สีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยย้ำหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่านักท่องเที่ยวสัญชาติไหนด้านกลุ่มปกครองพื้นแผ่นดินภูเก็ตเขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวและพิธีชำระล้างบาปที่ซาบัดป่าตองและโรงแรมในพื้นที่11กันยายนนี้ยันไม่ได้คัดค้านเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความสงบของพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชนกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ได้โยง Data Center เร่งหาสาเหตุขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน Data Center พระราม9เรียบร้อยแล้วพร้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันไม่พบสารพิษตกค้างรัฐมนตรีอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้ยึดกฎหมายพร้อมเปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ดีมั่นใจอีก1สัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมเผยหากลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ปิดเจรจาทันทีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นมีแฟนคลับนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบเค้กผลไม้ยักษ์สุดพิเศษ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: ็นพลอหนึ่งช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก22นาที
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังครับเครื่องดื่ม OT สมกับดิจังกุยจับและที่สำคัญอร่อยอร่อยนะฮะดื่มแล้วได้เขาเรียกว่าดื่มแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเนาะเครื่องดื่มสมกับดิจังกุยจับครับนำคุณค่าของสมกับดิจังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสมกับดิจังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากสมเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกับดิจังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้คุณผู้ฟังครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะลิตังกุยจับฟรี1ขวดทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะรีบเลยนะครับคุณผู้ฟัง3ฝา2บาทนะครับคุ้มจริงยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับคุณผู้ฟังนะกับเครื่องดื่ม GSD ครับอ้าวแฟนๆครับสาวๆที่อยู่ช่องเมกมีไหมฮะผมว่ามีเยอะเลยแล้วก็ผ่านทางช่องเมกไปข้ามน้ำโขงไปก็จะเป็นพี่น้องจากทางปากเซด้วยสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวเด้อครับเด้อเติมแล้วก็แนะนำเพียงกันเขามากครับ4689990ส่งกันเขามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อจากไอ้มุนแค้นครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ดอกย่าในป่าปูนครับจากพี่ต่ายอรทัยครับเพลงฮิตที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยจากทางนะครับพี่แมวเหมียวนะครับแล้วขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับเนาะขอบคุณยากับเมตราใบหอด้วยช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆแล้วก็นะฮะดูแลสุขภาพลำไส้ของเราด้วยนะครับบางคนนี่โอ้โหกินเผ็ดแบบเผ็ดจัดเลยนะครับอาหารรสจัดบางทีก็อร่อยแต่บางทีมันทำให้ลำไส้ของเรานะครับทำงานหนักมากๆเลยนะครับและใครที่เป็นกรดไหลย้อนบ้างคุณผู้ฟังครับนะฮะกินอาหารรสจัดกินแล้วนอนทันทีกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะครับอย่างชามาคอมบูชาบิเทเกนมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับช่วยในเรื่องการขับถ่ายท้องเฟ้อเรื่องท้องอืดนะช่วยในการย่อยอาหารด้วยและยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นนะครับชามาคอมบูชาบิเทเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกนนะครับ
1: ชามาคอมบูชาบิเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: ขอบคุณแม่เยนีด้วยนะครับพอเพลงฮิตหลายของกล้องด้วยแล้วก็พี่อุทัยนะครับบอกฟังนานแล้วอยากฟังกระถินคืนถิ่นด้วยเมนบอนอเอาพี่น้องสบบอเราลุกขึ้นมาฟ้อนเนอพี่เล็กซี่นะครับเตรียมตัวกันพร้อมนะวันศุกร์นี้เนี่ยทางไอชินเขาแจกแบตเตอรี่ด้วย11 โมงนะตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101ครับผม

0: สิริพรศรีประเสริฐครับพี่น้องครับสิริในทางสปป.ลาวครับพี่น้องใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มมีซอลูกชายแท้ๆของพี่เฉลิมพลมลคำช่วงหน้าครับคัดลำบอตักไข่ปูนจะเสนออีกสักครู่ครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันทนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
10: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
11: ผัวผันทั้งสอง
12: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอาเนี่ย
7: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
13: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ขาลำบอหนุ่มมีซอครับรักไทยภูมิใจเสนอนะครับฝากไปด้วยเด้อแฟนๆจ๋า
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ที่มาของทำไมว่าเงาะทำไมถึงแพงก็รจนาไงคะให้เกี่ยวกันไหมเนาะนะครับเงาะกับรจนานะครับอ่ะนี่คือเจ้านางเอ๋ยนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับขอบคุณแฟนๆด้วยขอกันเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะ
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล
1: ้
6: ว
1: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
11: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสอนสินชัยครับ

ลำยองกับสอนสินชัยนะครับหยอกกันดีดีเนาะพี่น้องเนาะแต่เพื่อนอยู่ผู้เดียวสิให้ดอกนะฮะบังเอิญมันได้ครับสาวอรดีน้องแอนของเรานั่นเองนะครับหวานใจของบอยสิริชัยครับบังเอิญมันได้ส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะจ๊ะจบไปนี้ไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้า90 Super Request ด้วยเบสไลน์นะฮะแฟนเพจลูกทุ่งรถไทย90นะจ๊ะอย่าลืมเด้อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทา

ฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงจำได้ครับเขาเพลงอีเพลงดังมอลำดังล่ำมวนน้ำตาบักเบี้ยคู่แฝดโอเอครับรวมไปถึงที่ดาราผู้ลาบด้วยรักสลายดอกฝ้ายบาทนะครับและกะนะฮะอดีตรักเดิมฝั่งโคจากดอกออทุ่งดองครับเต่าผู้สินอ้อมกอดเขมมาราชนะครับผมมีแฟนคลับทางสปปลาวบอกว่าชัดๆวันนี้ทำไมถึงเปิดเพลงที่เกี่ยวกับทางลาวเยอะมากๆเลยนะครับเอาความคืดหอดเนาะคืดหอดพี่น้องสปปลาวที่กินมีอันเซาอินบ่นะเซาอินนะครับเซาไม้จริงๆนะครับเซาโรจนานะครับอะไรหลายๆคนดีเป็นพี่น้องสปปลาวฟังอยู่นะครับได้ยินแล้วก็ส่งขอความมาเด้อทักทายกันเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ชัดๆกำลังเฟซไลฟ์กันอยู่ด้วยที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90เขามาเบิ่งได้เด้อดีเจณเดชน์จ้าอย่าหักเด้อพี่น้องมวลๆน้ำกันครับมา

0: บคนมีคู่รู้อยู่นะว่ามันไม่ใช่แต่ก็ยังหักพี่น้องครับโอ้จะได้ความหักเนาะหักผิดที่ไปหน่อยนะใครอยากได้ทองคำหนัก1บาทบ้างเดี๋ยวจะทัดสิให้เด้อให้ได้จังไรพี่น้องครับทองคำ1บาทเนี่ยนะฮะทองคำแท่งเลยเนี่ยหันฟ้าเขาแจกนะจ๊ะไม่ใช่ชัดๆแจกครับหันฟ้าแจกโชคตัวไทยปีที่15ครับโอ้โหนี่คือรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาท
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: นอกจากทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วนะครับ1รางวัลและยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีกหลายรางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 กว่าบาทเลยนะครับกับผ่านฟ้ากับคุณผู้ฟังหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นรีบส่งนะครับใครที่อยากนะครับได้ทองอยู่ในมือนะฮะเป็นเศรษฐีรวยทองเนี่ยนะครับ 70,000 บาทใช่ไหม1บาทคือจะบอกว่าดีมากๆเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะหมดเขตแล้วสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับไปตัดฟ้ากรองมาก่อนเลยใช้ลูกก็ได้นะ ใช้ลูกก็ได้ในระหว่างที่ตัวเองทำกับข้าวอยู่นะไปตัดฟ้ากรองมาแล้วก็พลิกด้านหลังครับเขียนตรงที่ว่างๆได้เลยนะครับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากได้ลุ้นแน่นอนโชคทองนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังลุ้นรางวัลที่1เนี่ยผมว่ายากอันเนี้ยง่ายมากๆนะครับกับยาจุดกันยุงตราหันฟ้าหันนินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงรีบส่งมาด่วนๆนะครับเดี๋ยวจะหมดเขตแล้วนะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
0: ลูกทุ่งแท้ๆต้องคนนี้เลยครับลิโออาทิฮะลูกทุ่งโบราณครับอันดับที่4ในสัปดาห์นี้

0: ที่4ในสัปดาห์นี้ครับนี่คือน้องลิโอนะครับลูกทุ่งโบราณนะครับแฟนคลับน้องลิโอก็เยอะเลยนะที่อยู่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับเป็นการรวบรวมของชาร์ตของเราใครที่นะครับชื่นชอบศิลปินคนไหนขอมาได้เลยนะครับนะแล้วก็ไปลุ้นกันว่าเพลงที่คุณขอจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
0: แน่นอนนะครับพี่พี่แท็กซี่ไปลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทกันนะครับนอกจาก 10,000 บาทแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมี 1,000 บาทอีกหลายรางวัลและที่สำคัญครับแท็กซี่ปันสุขแท็กซี่คันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทพี่พี่แท็กซี่เนี่ยนะที่เคยคิดว่าอยากมีแท็กซี่เป็นของตัวเองเป็นชื่อของตัวเองจะออกเวลาไหนครับเวลาไหนได้หมดเลยจะขับ24ชั่วโมงก็ได้นะครับไม่ต้องไปเช่ารถเติมแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสียอะไรอีกเยอะแยะมากมายใครที่อยากลุ้นนะครับในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี่ยพี่ๆแท็กซี่อาชีพแท็กซี่ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นฮะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ฟังทางไอชินเนี่ยนะครับเขาแจกแบตเตอรี่ด้วยล่าสุดที่ผ่านมาและที่สำคัญครับพี่แท็กซี่ท่านใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกส์นะครับนำใบเสร็จมาเลยนะฮะมาลุ้นกันว่าคุณนะจะได้ของขวัญพรีเมียมแบบไหนนี่นะฮะของขวัญพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ด้วยนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับพี่แท็กซี่อย่าลืมนำบัตรประชาชนและบัตรเหลืองไปลงทะเบียนที่หน้างานด้วยนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนไอชินด้วยนะครับไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ EFB แบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ Stop Start ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองครับAGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Stop Start ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน3รุ่นนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่พี่น้องครับหาซื้อกันได้เด้อนะฮะที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนำใบเสร็จมาในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เรามีนัดกันที่ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101ที่จอดรถโอ้โหกว้างขวางสะดวกสบายมากๆและที่สำคัญเนี่ยศิลปินสุดฮอตของเราไมน์มันนี่วันนี่เจ้าของผลงานเพลงฮิตอันดับที่1เลยนะฮะหัวอกพ่อห้างไปเจอกันแน่นอนนะครับไปรับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทด้วยนะฮะเงินรางวัลอีก 10,000 บาทแล้วก็ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลพี่ๆจ๋าเขาให้ขนาดนี้แล้วไอชินให้ขนาดนี้แล้วต้องมานะครับเจอกันในวันศุกร์นี้นะครับ11โมงนะตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101ครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ไปอยากให้กำลังใจนะฮะพี่แมนมณีวันของเราด้วยนะครับไปเจอกันวันศุกร์นี้ตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101เด้อ

0: ครที่มีความรักในรูปแบบนี้บ้างครับยอมให้ทุกอย่างเต็มใจให้จริงๆแม้ตัวจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วใครมีสถานการณ์แบบนี้บ้างครับหนึ่งสายไหมหน้าใหม่เนาะครับสำหรับคนที่เต็มใจให้022807127ครับในช่วง90 super request การรับสายหน้าใหม่ของเรานะครับถ้าวันนี้ได้สองสายก็นะชัดๆก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ว่าสายแรกต้องมาเลยตอนนี้นะฮะ022807127มาเลย
1: เล่าข่าว90
2: หิวใจแม่ๆนันอนันต์ที่ขยันทำงานในฐานะทหารใหม่ไม่มีแผ่วงานหลวงไม่ให้ขาดงานราษฎรไม่ให้เสียล่าสุดนันได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานกำลังพลในสังกัดร14,200จังหวัดตากพร้อมโชว์ลูกคอขับกล่อมทุกคนอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ90ซุปเปอร์รีเควส
0: หลุดไปแล้ว1สายครับแต่ว่าเขาขอเพลงมาอยู่นะฮะแต่ยังไม่รู้เลยว่าชื่อใครหลุดไปเลยนะครับสงสัยต้องเสียบใหม่ซะแล้วเนี่ยพี่จ๋าหลับตาไว้ครับเข้าทิพย์ธิดาดินนะครับเอาไปรถเหลือเวลาอยู่สำหรับคนที่อยากขอเพลงกันเข้ามาด่วนๆเลยนะครับให้โทรตอนนี้เลย022807127ครับ

0: หลับตาไว้นะแล้วก็นอนลงฝันดีนะจ๊ะบัตรที่นี่รักเงินก่อนหยิบไป200 300แล่นไปเลยฮะออกไปเลยน้องคนนี้ชื่อว่าน้องมิตรจ้ามิตรจ้าชีพสายหน้าไม้มาแล้วเด้อพี่น้อง
1: 90 90 Super Request
0: สวัสดีครับผมคุณไก
2: ่ครับสวัสดีครับ
0: คุณไก่ทางปทุม
2: ใช่ครับแมนแล้วครับ
0: คุณไก่คุณจากจังหวัดปทุมนี่เดิมทีเป็นคนที่ไหนครับ
2: อยู่หนองเสือปทุมธานีเลยครับ
0: โอ้อยู่หนองเสือปทุมธานีเป็นคนตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกิดที่นั่นเลยแต่ว่าพ่อแม่มาจากอุบลครับ
0: โอ้พ่อแม่จากอุบลมาเขาเรียกว่ามาทำงานปุ๊บแล้วก็มาซื้อบ้านที่นี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับพ่อเอาจริงพ่อผมเป็นคนพื้นเพตรงนั้นเลยแต่แม่ผมมาจากอุบลครับ
0: นะฮะแล้วพูดแล้วเราฟังดีเจชัดๆเนี่ยมานานหรือยัง
2: เอาจริงนะฟังตั้งแต่เปิดขึ้นนะครับ
0: ตั้งแต่เปิดขึ้นเลยใช่ไหมฮะ
2: 12-13ปีน่าจะได
0: ้ว้าวว้าวว้าวว้าว
2: เป็นคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งครับ
0: ดีจังเลยนะครับเป็นลูกทุ่งฟังแล้วมันมีความสุขใช่ไหมทางจิตใจเลยเหมือนดีเจเลย
2: ไม่รู้นะด้วยวัยด้วยหลายๆอย่างผมว่าฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันเหมือนกับมีความสุขแล้วก็เหมือนใจเย็นลง
0: ทำไม
2: มันเข้ากับวัย
0: คิดเหมือนเราม
2: ันเข้ากับวัยเรา มันก็จะเป็นวัยเดียวกัน
0: ไม่คือแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนชัดเขาฟังเพลงสตริงฟังล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เขามาฟังลูกทุ่งเลย
2: ใช่ใช่ครับเมื่อว่าสมัยก่อนผมก็เขาฟังเหมือนกันก็ฟังลูกสตริงเพลงล็อกเพลงอะไรต่อเนี่ยอะไรคือฟังแล้วมันเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกับ
0: มัน
2: จะ
0: เปลี่ยนไป
2: มันเปลี่ยนไป
0: ครับแล้วเพลงแม่ย่ารับบ่ได้สะใภ้เป็นกระเทยเนี่ยทำไมถึงขอเพลงนี้ฮะอยากมอบให้ใครไหม
2: คืออยากมอบให้ใครไหมก็ฟังด้วยกันทุกคนนะครับโดยปกติแล้วไม่ค่อยเห็นเปิดไม่ค่อยดีนะครับก็เลยฟังแล้วมันก็มีความหมายครับได้เป็นกำลังใจให้หลายๆคนอะไรประมาณนี้ครับก็คืออยากฟัง
0: โอ้ดีจังเลยคุณไก่นะครับคุณไก่ต้องมาเจอชัดๆหน่อยไหมวันที่4ตุลาคมลูกทุ่งสแควร์
2: เอาจริงนะผมเจอคุณชัดๆบ่อยแต่ว่าผมไม่เคยทักทายผมเคยเห็นบ่อยตั้งแต่อยู่ตรงรังสิตคลอง3ผมก็เคยเจอคุณชัดๆ
0: ฮะถามจริงผมไปทำอะไรฮะที่บ้านผมอยู่แถวนั้นบ้านผมอยู่แถวนั้น
2: ผมเคยเจอคุณบ่อยครับ
0: โอ้เอาเป็นว่ามาทำความรู้จักกันหน่อยนะถ้ามีเวลานะ
2: ครับผม
0: ครับขอบคุณพี่ไก่มากๆเดี๋ยวจัดให้เลยครับ
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณ
0: สวัสดีครับเอ้เราไปทำอะไรอยู่แถวนั้นนะเราไปบ้านอยู่นะฮะตรงนั้นเอามวลน้ำกันครับขอบคุณคุณไก่ปทุมด้วยครับ

0: ิเป็นกระเทยสิเป็นอีหยังก็แล้วแต่คันเป็นคนดีสังคมก็ต้อนรับเบิดล่ะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้า
1: เป็นบ่ค่ะโอ้ย
0: พี่น้องครับใครที่อยากไปเที่ยวกับเรานะฮะลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษเลยจากยาดมตราโปรเซียนครับ
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ได้เสียงตอบรับจากการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยครับเราจึงมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลครับวันนี้แบรนด์โปรเซียนได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนเนี่ยในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วนะฮะใน5ทวีปทั่วโลกเลยทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือครับปีนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์จัดทริปพิเศษนะคุณผู้ฟังจากยาดมตราโปรเซียนว้าวว้าวว้าวว้าวเราจะพาแฟนๆรายการเราเนี่ยไปเที่ยวที่อยุธยาและลพบุรีครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะฮะฟรีตลอดทริปเน้นฟรีตลอดทริปทริปทริปทริปใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะฮะรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและเริ่มลงทะเบียนเนี่ย14กันยายนนี้เพราะฉะนั้นวันจันทร์หน้าเนี่ยรอได้เลยนะครับลงทะเบียนกันได้เลยนะครับใครอยากไปก็ต้องรอติดตามที่ลูกทุ่งรักไทย90นะครับอย่าลืมติดตามที่แฟนเพจของโป้ยเซียนด้วยนะครับ TikTok โป้ยเซียน Official TS และ YouTube โป้ยเซียน Official ครับ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
5: สายด่วนอย1556
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมากมายพบกับศิลปินชื่อดังวันที่18กันยายนเต๋าผู้ศิลป์19กันยายนอ้นพนุวัฒน์และ20กันยายนตรีชัยนรงค์วันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
13: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
14: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: รักผมรักผมไหมไม่ใช่ผมดีเจนะรักผมของตัวเองไหมคุณผู้ฟังครับใครๆก็รักแล้วเนาะผมชอบนะฮะ5ขั้นตอนของแคบิลเคราตินมากๆนะครับโดยเฉพาะลิฟออนแฮร์เคราตินเนี่ยเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนเวลาก่อนจะทำผมหนีบผมใดผมอันนี้ไม่ต้องล้างออกนะครับอันนี้ช่วยปกป้องจากความร้อนจัดแต่งได้ทุกวันเลยผมก็จะไม่เสียด้วยนะครับแล้วก็อย่างแชมพูเนี่ยนะฮะทำความสะอาดหนังศีรษะและที่สำคัญผมเสียเนี่ยจากการทำสารเคมีหรือเขาเรียกว่าทำสีผมมาเนี่ยนะฮะแล้วผมเนี่ยเสียเนี่ย ต้องใช้แชมพูเคราตินเลยนะครับมีทีทเมนต์เคราตินด้วยเซรั่มเคราตินลิฟออนแอร์เคราตินแล้วก็ชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับ1ชุดมีถึง5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทเราให้ที่นี่ที่เดียวจากทางไทยช้อปปิ้งครับราคา550บาทให้เสื้อด้วยนะเสื้อที่เป็นรูปของ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีครับร่วมกับแคบิล1ตัวเลยจัดส่งฟรีด้วย02โอ้0923524446นะครับ0923524446ไปซื้อเลยคุณผู้ฟังครับชุดใหญ่มากๆ550บาทจากแคบิลเคราตินครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ครับชัดๆขอลาไปก่อนนะวันนี้ขอลาไปหาแฟนก่อนนะฮะไม่มีแฟนกับเขาสักทีเลยอยากขี้เละอยากขี้เละเดี๋ยวชัดๆตั้งเพลงให้ครับแฟนๆจากที่แอปพลิเคชันช่างในออนไลน์ครับมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังด้วยรวมไปถึงเพลงสนุกๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน 4:00 น.นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กุ้งสุภาพร
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมศรีจันทร์วีศรีนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฮิตทั่วไทยดังไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: เพลงยังก็ได้ว่าแต่ขอมานะคะนะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้สวัสดีด้วยครับเด้อนะฮะเนาะว่าสิเป็นสายใยไหมพรมนะดีเจคลื่นใจนะครับ
0: มนสิทธิ์คำสร้อยก็อิจฉาดีเจนะคะเอกพลมนตรการเพลงยังก็ได้นะคะ
1: เพลงยังก็ได้โอ้อันนี้เวลาจัดรายการเนาะ
0: ยากเลย
1: ยากนะเพลงยังก็ได้
0: นะ
1: เขาเรียกว่าโยนความคิดมาให้เราเนาะ
0: หรือแม้กระทั่งว่าเราไปช่วยงานใครสักคนหนึ่งก็บอกเอาเท่าไหร่แล้วแต่สิให
1: ้โอ้อันนี้
0: ยากเลยนะเหมือนเลยเหมือนกันเลยเหมือนกับแบบว่าเอียงก็ได้นะคะ
1: กดดันให้น้อยก็จะว่าเกรงใจ
0: ให้
1: มากก็ไม่ไหวประมาณนั้นเนาะ
0: ถ้าได้ก็ได้แล้วแต
1: ่แต่ว่าตอนนี้ผู้ใดสี่ SBS มานี่ได้เลยนะฮะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: 4689990แล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับ
0: 022807127ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวจัดให้อย่างสมัยก่อนนี่เนาะคือ DJ เป็นคำบอกยอดฮิตนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจัดให้นะฮะเนาะ
0: แต่ไม่จัด
1: แล้วก็ลืมไปเลยนะฮะเนาะ

0: สมัยก่อนคนที่ชื่อเจี๊ยบนี่แบบว่าสวยนะคะคนชื่อเจี๊ยบชื่อไก่
1: ชื่อไก่ แล้วก็ติ๋มไม่เคยรักใครเท่าติ๋มนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: สายันสัญญานะผู้ใดที่เคยเติบโตมากกับเพลงลูกทุ่งนะฮะ
0: อันนี้ลูกทุ่งจะแท
1: ้ผมอยู่ภาคอีสานนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เติบโตมากับเพลงสายันสัญญา
0: ตอนนั้นแบบเพลงไหนดังสุดคะ
1: นี่แหละฮะที่ผมฟังกับมีช่วงที่เขาบอกท่านพาตัดเส้นเสียงนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฟังมาตลอดนะฮะ
0: เสียงเพราะมาก
1: อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาสมัยก่อนหมอลำยังบ่ทันได้เฟื่องฟูนะฮะหมอลำสิเป็นล่ำแบบเขาเรียกว่าล่ำแบบโบราณ
0: ยังไม่พัฒนา
1: ก็สิบ่มีเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำแบบทุกวันนะฮะก็สิเป็นล่ำแบบอีกสไตล์หนึ่งอ่ะเนาะส่วนมากคนก็สิฟังสายันสัญญาแบบลูกทุ่งภาคกลางนี่แหละฮะทั้งภาคอีสานนะฮะโด่งดังแด่คนชื่อไก่วสนจากไอ้นิดสาธิตทองจันทร์อ
0: ันนี้ก็มีแด่คนคือกันเนาะ
1: แล้วก็แด่คนชื่อเจี๊ยบนะฮะเป็นเพลงที่ตัดกันน่าดูนะภาคอีสานกับภาคยังกับภาคกลางเนาะ
0: เอ
1: าหลายคนที่ส่งขอความ SMS มา4689990นะครับ
0: อ้าวนพดลทักทายคนแรกเลยวันนี้ขอบางระจันวันเพ็ญหรือจะเพลงมองทำไมจากนพดลมหาชัยมองทำไมอย่างเงี้ยไม่รักแล้วมองทำไมใช่หรือเปล่า
1: ไม่รู้อันนั้นมัน
0: จำไม่ได้หรอกเพลงขนาดนั้น
1: มันเป็นเพลงแนวใดเนาะ
0: เ
1: ป็นเพลงรุ่น4เราก็เลยตามไม่ทัน
0: ไม่คือกำลังจะมองว่า
1: เจน4
0: เจน4
1: ซีเนียนะฮะเนาะเลยตามไม่ทัน
0: อันนี้หนักมากโอเว่นดราม่าอันนี้ไม่รู้ว่าซีไหนเจนไหน
1: ซีอุยกินตับนะฮะรุ่นนี้กินตับ
0: ทักทายผอ.ทั้งสองได้เพียงแค่คิดถึงสาธิตมอบให้แมงระงำอริยาตาชัยตาโจเนี่ยคนที่เขาแบบว่าเขาแบบปรับลืมเขาชอบเขาก็จะแบบส่งให้ขนมบุญศรีบอกว่าหัวอกพ่อห้างดีเจโจ้จ๋า
1: ครับ
0: แล้วก็จากไหนคะสวัสดี
1: อันนี้น่าจะผิด ผิดคลื่นหรือเปล่าเนี่ยเนาะ
0: นั่นเอฟคลื่นไหนเฮ้ยที่มีชื่อแบบนี้เนาะ
1: อ
0: ่ะคุณเสียก้าวกำแพงเพชรบอกว่าขอเพลงกะแล้วแต
1: ่
0: ดีเจโจ้จ๋าพุ่นเหลววะซะเนาะ
1: แมน
0: แล้วก็คิดสีมันอย่างเนาะบ่นี่คิดสี
1: เปลี่ยนชื่อเลยเนาะ
0: โอ้ยขอคอมเพลนหน่อยเมื่อวานนี้ส่ง SMS มาตอนประมาณ 4:42 ไม่ได้รับการกล่าวถึงมาสิมี่บอกว่าโมมี่ได้ล่ะ
1: เป็นคนขี่นั่นทิดาเนาะ
0: นะเนาะสายเปสายใจหวานเจี๊ยบนะอย่าไปเอื่นเล่าน ะคะ
1: แล้วก็
0: อ้าวหลังไมค์ขอบคุณยายงานะคะนะให้กำลังใจดีเจป้าเล็กตลาดพลูวอนดีเจด้วยแม่ใหญ่นีสาย2งึดหลายวิชาญเจ้าคือความภูมิใจส่วนพี่นางกับฮักเดอร์ผู้สาวอายอยู่สุวรรณภูมินะคะ
1: วันที่4ตุลาคมนะฮะคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เดือนหน้านะฮะเจอกับแมนมณีวันคนนี้ด้วยนะครับ

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่หัวอกพอห่างนะคะตามคำขอนะคะจากพี่กันน้องนะคะ
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมีเกมให้คุณผู้ฟังเล่นกันด้วยนะคะแค่มาตบสโลแกนนะคะแคบิวนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแต่ว่าตอนนี้ต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะ022807127นะคะตอบถูกนะคะสโลแกนก็จะได้รับนะคะรางวัลก็คือแคบิวเป็นชุดเคราตินดูแลผมสวยนะคะขนาดทดลองมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแฮร์ซิลกี้แฮร์นะคะครบเซตเลยนะคะ
2: แมนมณีวันไปกินนี่เนาะเดี๋ยววันศุกร์นะคะก่อนจะถึงวันที่4ตุลาคมนะฮะไปเจอกับแมนมณีวันโดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่ก่อนรอบนี้นะฮ
1: ะ
2: ที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101กิจกรรมแท็กซี่สโมสรพบกับแมนมณีวันคนนี้แหละนะครับนะแล้วก็วันนั้นพี่แท็กซี่ไปลุ้นสติ๊กไปลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะครับไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขต่อไปเพิ่มสิทธิ์ไปเรื่อยๆมาบ่อยยิ่งมีสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแท็กซี่คันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงรับประทานอาหารด้วยการลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลย่อยๆ 1,000 บาทอีก10กว่ารางวัลนะฮะอย่าลืมนำบัตรประชาชนบัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะวันศุกร์ที่จะถึงนี้11กันยายนนะ11นาฬิกาเป็นต้นไปแท็กซี่สโมสรนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะที่เราจะต้องแบบว่าสนุกสนานกันแน่นอนนั่นคือฉันทนาช่าช่าช่า
2: ครับ
1: นะคะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่บริษัทชวารอฟสกี
2: ้
1: แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับนะคะเอามวลซื้อแน่นอนกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทางโสนะคะแล้วก็มีของรางวัลแจกไม่อั้นเลยจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะขอบคุณดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนนะคะคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดนะคะผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้อ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมซองยาจุกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
2: ให้การสนับสนุน
3: แคร์บิวชุดเคราติน
4: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
5: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
11: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิต
12: ฟิตยาจุกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
5: ้
12: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: อันไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: เอามาตามคำขอจากสายน้ำให้ไหลกลับนะฮะหัวใจที่ใช้แล้วนะฮะ
6: ไม้พิรมพรนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนนะคะต้นชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามา4689990ค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศชายฝรั่งเศสพิจารณาจากพฤติกรรมและมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้ตี5สักครู่มาติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินเดมิโนชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติโดยกรมการปกครองระบุว่านายเควินมีพฤติการหลายกรณีทั้งการเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขารวมถึงพกพาอาวุธมีดติดตัวและมีพฤติกรรมเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายในพื้นที่เอกชนนอกจากนี้ยังมีพฤติการทำร้ายร่างกายและนำแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวส่วนอีกกรณีนายเควินเคยโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งกรมการปกครองเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกกันเชื้อชาติศาสนาและการเมืองรวมถึงเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันทั้งนี้กรมการปกครองจึงเห็นว่าพฤติการทั้งหมดอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความปลอดภัยของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
2: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยซ้อมเข้มข้นทุกทักษะเน้นเรื่องจังหวะการขึ้นบล็อกก่อนมีคิวแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026พบไต้หวันวันพรุ่งนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ49ของโลกลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีคิวพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.โดยโค้ชปาร์กีวอนได้ให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นในเรื่องของการขึ้นบล็อกที่จังหวะแตกต่างจาก2นัดก่อนเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์โดยความพร้อมของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาอะไรแม้จะล้าจากเกมหนักเมื่อวานที่เล่น 1-5 เซตซึ่งแพทย์ประจำทีมก็ได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะและใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยเวลานี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งหากชนะไต้หวันในวันพรุ่งนี้จะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 5:00 น.
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ลำยองน้องหินห่าวนะโอ้เอาผัวไปเชิญนะคะเนาะ
1: หรือสิเป็นเอมอภัสราชมร่มบยานผัวบัวผันทางโสโคโยตี้ลำซิ่งเมื่อกี้นี่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มักสาวดาวเต้นนะคะฮักสาวอิเล็กทรอนไผ่พงศธรนะคะ
1: เจมนะฮะจตุรงค์นะฮะเอาติดเบรกบยูแล้วนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะโจจังโก้จานภาพรเป็นชั่วโมงที่2แล้วครับ SMS ส่งมาเด้อ4689

วไผ่นะฮะไผ่ผัวนะฮะแพรวแสงทองหรือสิเป็นมดแดงจิราพรนะฮะน้องตื่นควายวะซ่าน

0: รีบส่งนะฮะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมนะฮะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วอย่ารอช้านะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยาจุกยุงตราหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็สร้อยคอทองคำอีก5รางวัล นะครับร่วมสนุกง่ายๆนะฮะตัดฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นส่งไปเลยตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับไปลุ้นรางวัลใหญ่ๆกันนะครับทองคำแท่ง
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนนะคะเป็นโรคยอดฮิตจริงๆนะคะสำหรับใครทุกคนเลยในวัยทำงานด้วยเนื่องจากความเครียดก็สูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดนะคะ อยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
0: อย่าลืมโทรศัพท์มาลงทะเบียนไรเดอร์นะฮะเพราะว่า
1: ชั่วโมงนี้แหละ
0: ถ่ายชั่วโมงนี้เนาะเขาจะเปิดสายหน้าไมค์แล้วก็มาเล่นเกมกันนะฮะ
1: แค่คุณผู้ฟังนะคะตอบสโลแกนของแคร์บิวให้ถูกแค่นั้นเองยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินแค่นี้แหละตอบให้ถูกต้องก็จะได้รับนะคะชุดแคร์บิวเคราตินนะคะ1ชุดนะคะก็จะมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์อย่างเงี้ยนะคะมี5ชิ้นด้วยกันแค่คุณตอบสโลแกนให้ถูกแค่นั้นเอง
0: เอ้าหลังไมค์มาจากยายนีลพบุรีเหรอครับจดหมายบ่มีลูกว่าซะเนาะ
1: เป็นหมัน
0: ขวัญใจว่ะขวัญชัยนะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็วุฒิบุรีรัมย์ปลายทางที่นางรอง
0: ครับ
1: นะพี่ขนองว่าไงคะบอกว่าดีเจเจ้าจ๋าขอบคุณนะคะที่เปิดผัวไผ่ให้ฟังพี่รักกระสินสวัสดีพี่เจ้าดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงจวดถูกใจหลายค่ะ
0: ครับ
1: นวลใยชื่นใจนะคะสวัสดีดีเจเจ้าจ๋าคนสวยเปิดเพลงนะคะมวนฮิ้วนะคะเราสิฮิ้วเนาะผู้เบาไทยเลยนะคะหลานสาวเจ้าภาพเด้อรัฐมนตรีทั้งสอง
0: ครับ
1: ใช่แท้รักค่ะขาดดุลด้วยครับคุณ
0: หมอหายไปนั่นใช่แท็กเลยครับว่าไปแต่งงานใหม่นะฮะ
1: จริงปะเนี่ย
0: เอออ
1: ้าวเหรอ
0: เออไปแอบแต่งงานใหม
1: ่โอ้ผู้สาวคนทั้งใด
0: ฮะ
1: ผู้สาวคนทั้งใด
0: คนสีเกศนะฮะเนาะ
1: เอาคุณไพศาลแท็กซี่บอกว่าสวัสดีดีเจเจ้าจ๋าขอเพลงใจช้ำที่คำชะโนดของจินตลาจากไพศาลแท็กซี่นะคะบูดซ่าสวัสดีเด้อดีเจนะคะดีเจมาแล้วไปฟังคือเก่ากะกลางคำกลางคืน มาเฝ้าหน้าคืนนี่ละจ้าไปจังเข้าใจ
0: ว่าลงเป็นคำกลอน
1: ไม่เข้าใจไหม
0: จังใดนะคือขอรอแค่แลคือขี่
1: เข้าใจไหมแล้วก็แลนจันบอกว่าสวัสดีพี่โจดีเจจ๋าฟังอยู่จ้านะคะ
0: ตามคำขอจากผู้บ่าวไทยเลยนะฮะเนาะหลานสาวเจ้าภาพนางเห็ดสาบลาบนะฮะตาเหลือมมองๆโยฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้เอ้าหมดเขต30กันยายนนี้นะฮะโค้งสุดท้าย

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นลูกประคบนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ลูกประคบช่วยคุณได้แน่นอนวิธีใช้ง่ายมากนะคะให้นำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่อนจากนั้นก็ใช้ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้แหละอาการดีขึ้นแน่นอนหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: เอ้าอย่าลืมนะฮะของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะเพราะว่าทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆด้วยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เขานำโสมเกาหลีตังกวยจับซึ่งมีคุณค่านะฮะมาไว้ในเครื่องดื่มแล้วนะครับดื่มได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็ถ้าคุณดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ เรียกว่าคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
3: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทเล่าข่าว90
4: ลูกทุ่งหนุ่มเมืองเพชรเพชรคทาวุฒิแกรมมี่โกตอนนี้ฟอร์มโชว์ใหม่อลังการภายใต้ชื่อเพชรเดอะโชว์69จัดเต็มฉากชุดแนวเพลงทีมงานแดนเซอร์ครบเซตและ4ตุลาคมนี้เพชรล็อกคิวโชว์สุดยอดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์ณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มเที่ยงวันเป็นต้นไปชมฟรีนะคะ
3: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ้าวขอบคุณเสือไก่กุ้งเหรอฮะสวัสดีครับพี่โจ้พี่จ๋าฟังอยู่คือกันเด้อว่าสนอ
2: ค่ะส่วนธนกรมาทันที
1: ครับ
2: นะคะพี่โจ้ดีเจจ๋าขอฟังฝันพอ
1: ฝันพอ
2: ของไหมไทยด้วยนะครับ
1: นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาเฮาสิเล่นเกมนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใครที่โทรมาลงทะเบียนตอนนี้นะครับ
2: เปิดโทรศัพท์ไปด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวเราโทรกลับนะเพื่อมาพูดสโลแกน
2: ให้ถูกต้องนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคโรตินแค่นี้เอง
1: ก็รับไปเลยนะฮะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมาบอกกันว่ามีหยังบ้าง
3: สวัสดีค่ะน้ำแข็งทิพวรรณค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
0: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
11: สายด่วนอย.1556
12: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ Next Level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า 9-11 กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: อ้าวตอนนี้มาถึงช่วงเล่นเกมแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เกมนะฮะเล่นเกมกับแคบิวนะครับ
2: ใช่แค่ตอบสโลแกนนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินมาแล้ว
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
1: อ้าวสวัสดีครับคุณกัญญาเหรอฮะ
14: ฮัลโหลสวัสดีค
1: ่
14: ะ
1: ฮัลโหลนะฮะฮัลโหลเท่ากับ12เนาะ
2: ค่ะ5โหล
1: ห้าโหล
2: 5โหลไม่ใช่12นะ5โหล
1: 5โหล
2: เออโหลละโหลนึงจะมี12
1: อ้าวก็60สิถ้างั้นเนาะ
2: แสดงว่าคนโทรมานี่อายุ60แล้ว
1: ครับประมาณนั้น
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่เปล่าครับนะฮะ
14: บ่แมนจ้ะ
1: อ๋อบ่แมนเนาะ
2: อ๋อบ่แมนโอ้
1: เอาซื้อหยังก
2: ็ซื้อจริงมาจังได
1: ๋สุกัญญานามสกุลนะฮะ
14: ส
1: ุ
14: กัญญานามสก
1: ุ
14: ลพ
1: ิ
14: มพ์ทอง
1: โอ้นามสกุลพิมพ์ทอง
2: พิมพ์ทองพร้อม
1: วันนี้จะมาเล่นเกมพร้อมหรือยังครับ
2: ค่ะ
14: พร้อมจ้า
2: พร้อมบอกได้เลยค่ะสโลแกนของแคบิว
14: ย
2: ื
14: นหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินจ
2: ้
14: ะ
1: แสดงว่าท่องไว้กี่รอบนะทำไมคล่องเหลือเก
2: ินท่องไว้หลายวันแล้วบ้างเนี่ยหรือจดใส่ฝ่ามือไว
1: ้ได้เลยได้รับรอรับพัสดุเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แคบิวชุดเคราตินนะคะขนาดทดลอง1ชุดจะมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิปออนแฮร์ซิลกี้แฮร์ด้วย
1: ครับ
2: อ่ะขอเพลงโปรดได้อีก1เพลงอะไรดีคะ
14: ขอเพลงน้ำตาน้องฟองดีเจจ้ะ
2: เอาน้ำตาน้องฟองดีเจเฮ็ดหยังบัดนี
1: ้ของผู้ใดละล่ำ
2: เออ
14: ของเวียงแมน
2: หมดแล้วอ๋อของเวียง
1: เวียงนฤมลเนาะอ้าวได้นะฮะอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่หลังไมค์ไว้ด้วย
2: ใช่
1: เด
2: ี๋
1: ยวเขาส่งให้บ่ถึงเนาะ
2: เออแมนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้จากของรางวัลจากแคบิลนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
15: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: ฟ้องโคศกเป็นลำยาวนะฮะอยากฟังบรรยากาศหมอลำนะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะไปเจอกันด้วยครับเด้อมีหมอลำระเบียบวาทศิลป์วงหนึ่งและก็อีกวงหนึ่งศิลปินผู้ไทยเนาะเดี๋ยวให้ฟังฝันพ่อตามคำขอจากธนกรนะครับ
1: ใช่จบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวแล้วก็ไปเบิ่งไลฟ์สดกันนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยบ่ได้ภาษาอีสานคำว่าจ้าจิจุ้ย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันนัดทุกฝ่ายหารือพรุ่งนี้ยุติความรุนแรงอุเทนปทุมวันยึดกฎหมายเป็นหลักพยายามผลักดันย้ายสถานศึกษาและกองทัพเรือเผยผลจัดหาเรือฟริเกตผ่านการอนุมัติย้ำโปร่งใสคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงอวเร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้เปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนได้พูดคุยกับอธิบดีทั้ง2สถาบันโดยขั้นแรกเพื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันซึ่งการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของพื้นที่อย่างไรก็ตามรองนายกยศนันท์ชี้ว่าการดำเนินการให้เบ็ดเสร็จต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเพราะมีคนบาดเจ็บและมีคนหวาดกลัวรวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการนัดหารือกับทุกฝ่ายในวันพรุ่งนี้จะยึดหลักข้อกฎหมายและจะมีการหาแนวทางย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่โครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมเตรียมแถลงผลพิจารณาคัดเลือกโครงการ18กันยายนนี้คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีบารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน2569ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวกองทัพเรือเตรียมเปิดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายน2569นี้หลังครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายและยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยกองทัพเรือระบุว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถทางยุทธการความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้แนวคิดกองทัพเรือได้เรือประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันโดยเงินงบประมาณแผ่นดินครั้งนี้จะต้องต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับการแถลงข่าวในวันที่18กันยายนจะเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
10: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ของสุดท้ายทรงดวนหมดเค30กันยายนนี้

0: and already นะครับมักบ่าวสกลนครนะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่ครับคุณผู้ฟังนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ว่าซะเนาะไปกดไลค์กดแชร์ไปชมสดๆได้นะคะที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะ
0: โดยโจ้จังโก้แล้วก็จ๋านภาพรมวนๆกันต่อจวดจวด

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยสำหรับใครที่ดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอัพเขาสู่ภาควิทยุต่อโดยเฉพาะภาษาอีสานมือนี่คำว่าจาจิโจยนะคะจาจิโจยคืออะไรนะคะจาจิโจยก็คือการพบปะพูดคุยสัพเพหิระหรือว่าความหมายก็คล้ายๆกับคำว่าโสเลนะคะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ใช่
1: ส่งเขามาตอนนี้มีน้องคุณนะฮะ
0: ผิดค่ะ
1: ผิดเนาะ
0: นะพี่กะน้องด้วยขอบคุณที่เปิดสะอื้นอวยพรให้ฟัง
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เอาอย่าลืมนะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่ค่อยพออะไรประมาณนั้นนะครับรายได้ที่หามาต้องไปแบ่งจ่ายหนี้หลายทางนะครับจนเงินในมือแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยนะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยจากธนาคารออมสินนะครับเป็นการรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะครับลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายขึ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพมีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุดเขาให้ตั้ง 200,000 บาทนะฮะดอกเบี้ยเริ่มส่งเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบนะฮะแฟลตเรทนะฮะหรือนะฮะ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากทราบข้อมูลนะเพิ่มเติมนะครับก็สมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115โทรไปเลยหรือ www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
0: นักเรียนเสือไก่กุ้งสกก.ส่งมาแล้ว
1: ค
0: ำสุดท้ายผิดนะจาจิโจย
1: ส่งมาใหม่เด้อ
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
8: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
7: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
8: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: นุชวิลาวันนะคะจบสนอนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ5
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สำรองบุญลาบนะคะวอนฟ้าอย่าขวางฝันนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ครับนะฮะเป็นกอนละไมล่าสุดของเพิ่นนะครับเอาเก้งสุดท้ายสิพังเพ่งหยังทรงพม่า SMS 4689990
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสำราญบุญลาภครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: หมาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
5: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
4: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอะแสบร้อนไปหมดเลยอะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
5: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
4: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
10: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
11: ฉันทนาชัชชา
12: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
13: หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอาดีหัวตอนนั้นมันเล่าใจเอาดี
14: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตแคบิลเคราตินตัวนี้นะคะจะมี5ชิ้นด้วยกัน5ขั้นตอนแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินด้วยนะคะ1ชุดมี5ชิ้นปกติแล้วเนี่ย695บาทพิเศษเลยนะคะช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วก็แถมเสื้อสวยๆฟรีอีก1ตัวส่งฟรีด้วย0923524446สั่งเลยค่ะ
1: ไทยๆแล้วเนาะจากบูตซ่านะฮะ
0: ผิดค่ะ
1: ผิดนะกอดครั้งสุดท้ายสาวรัฐ
0: สาวรัฐถูกต้องคนเดียว
1: เออนวลใหญ
0: ่ผิดค่ะ
1: เอาคือผิด
0: บูตซ่าบอกว่าจาจิโจ้ผิดค่ะ
1: จิโจ้เลย
0: นะคะเสือไก่กุ้งผิดตอนแรกจะถูกอยู่แล้วนะคะสุกัญญาก็ผิดนะคะเกียรติแอร์ผิดนะถูกเด็กหญิงรัฐคนเดียว
1: เฉลย
0: จาจิโจ้ยนะคะเนาะจอจานสละอาจอจานสละอิแล้วก็สละโอจอจานไม่โทยอยักษ์นะคะ
1: เอาเล่นสุดท้ายตามคำขอจากสุกัญญาก็แล้วกันเน
0: า
1: ะเอกพลมนตรการอ้ายฮักเจ้าที่สุดในโศกโลกวะซะเนาะ
0: ช่วงนายอยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบศิลป์นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
2: ้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสอนสินชัยครับ

เราเป็นคนถัดไปนะครับจากพี่ตั๊กแตนครับก่อนอันนี้เพลงเพราะๆจากพี่ไผ่ด้วยนะครับหมอนขาศาสตร์พื้นเก่านะฮะแล้วก็ธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับจากณัฐสุรศักดิ์นะครับหัวเก่าครับนะฮะงานเพลงฮิตๆจากพี่สอนสินชัยครับอยู่ด้วยกันที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับ DJ บุ๊คพบสินนะครับในคืนวันอังคารที่8กันยายนฮะดูแลกันต่อเช่นเคยนะครับรับช่วงต่อจาก DJ พี่จ๋าแล้วก็พี่โจ้นะครับนะฮะวันนี้มาเทคแคร์เพลงฮิตเสิร์ฟจนถึงตี2เหมือนเดิมอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกได้เลยนะครับทาง SMS 4689990แล้วก็ทางหลังใหม่ครับ

ช่วงนี้เห็นคอนเทนต์นะฮะที่เขาระเบิดนะคุณผู้ฟังน่าจะมีคนเห็นกันบ้างแว็บหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์แบบว่ารถนะฮะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับปีนขึ้นเขาระเบิดครับนะฮะมันเป็นภูเขาที่มีความทางลาดชันสูงฮะมีความอันตรายมากครับแล้วก็คอนเทนต์นี้เนี่ยกระแสมาแรงครับนะฮะก็ทำให้นะฮะรถซิ่งรถนะฮะแต่งหลายๆคันหรือแม้แต่รถไฟฟ้ารถ EV รถทั่วไปก็เรียกว่าแห่กันไปนะฮะที่เขาระเบิดเพื่อทำคอนเทนต์เนี้ยคุณผู้ฟังทำให้หลายคนก็เรียกว่าไปถ่ายคงถ่ายคลิปนะฮะทำช่องของตัวเองที่จะได้ทำคอนเทนต์แนวนี้นะคุณผู้ฟังครับแล้วหลายคนก็เอารถตัวเองไปร่วมทำคอนเทนต์กันเยอะเลยนะครับบางคันก็ขึ้นได้บางคันก็ขึ้นไม่ไหวบางคันเกิดอุบัติเหตุถลายลงนะครับได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับแต่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าน่าจะเป็นการอวสานเขาระเบิดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการเตรียมปิดนะฮะน่าจะถาวรด้วยนะครับปิดเขาระเบิดนะครับไม่ให้นะฮะสายคอนเทนต์ขึ้นไปทำคอนเทนต์แล้วเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมนะฮะเพราะว่าก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะฮะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยที่มีคนที่เรียกว่าอยากจะทดลองของนะฮะลองรถตัวเองนะครับว่ามีสมรรถนะพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมที่จะขึ้นเขาระเบิดตรงจุดทางโค้งอันตรายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเนาะเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะมีการสั่งปิดในเร็วนี้นะครับผมนะฮะซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าไอ้เขาระเบิดเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ให้พวกนักกีฬาที่เขาเรียกว่าอะไรแบบที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรพวกพารามิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนักกีฬาที่ต้องใช้ความสูงชันในการแบบอะไรในการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เขาจะไปกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือพอมีกระแสเรื่องของการเอารถซิ่งรถแต่งรถแข่งอะไรขึ้นไปบนเขาระเบิดมันก็กลายเป็นว่านะฮะคนก็แบบทำคอนเทนต์แนวนี้กันเยอะนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะจริงๆผมก็ดูแบบบ่อยนะคอนเทนต์แนวนี้ดูเพลินเลยนะฮะอยากรู้รถคันนี้เขาจะขึ้นได้หรือเปล่าเขาจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังเนาะแต่นั่นแหละมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงความอันตรายนะครับผม

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับดื่มดีมีประโยชน์แน่นอนครับผู้ฟังครับนะฮะคิดถึงโปรไบโอติกอย่าลืมคิดถึงบีทาเก้นครับผู้ฟังนะฮะช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนครับดูแลระบบขับถ่ายทำงานของลำไส้เนี่ยนะฮะทำงานได้ดีครับผู้ฟังครับนะฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
4: ฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราขันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง
7: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
8: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
7: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
8: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
7: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
9: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
10: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
11: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
12: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
13: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
12: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
14: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
3: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ช้างไทยช้อปปิ้งครับผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากแนะนำช่วงนี้ฮะเป็นแชมพูที่ใช้ดีมากครับแล้วก็ขจัดปัญหารังแคได้หมดจดเลยนะครับใครมีปัญหารังแคผมร่วงผมบางผมมันนะครับผมสุขภาพไม่ดีนะครับผมรักคุณนะครับก็ได้ครับผู้ฟังแชมพูขิงเพียงครับผู้ฟังครับ1เซตเนี่ยนะฮะจัดไปเลยครับนะฮะซื้อ1แถม1ครับผู้ฟังเป็นแชมพูที่ทำจากขิงแท้นะครับปราศจากสารเคมีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอลครับคุณผู้ฟังขวดละ159บาทซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับแล้วก็มีทั้งแชมพูและครีมนวดเลยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับสอบถามได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งและโทร092-352-4446ถึง8ครับ
5: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: วันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับพบกันกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับศุกร์ที่11กันยายน11นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่ตลาดวัน01 Market เอกชัย101นะฮะ DJ 90ไปหลายคนเลยนะครับแล้วก็พบกับนะฮะคอนเสิร์ตจากพี่แมนมณีวันด้วยครับผู้ฟังอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทกันเลยนะฮะแล้วก็ลุ้นโชคนะฮะเล็กน้อยนะฮะติดไม้ติดมือกับบ้านอีกหลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับผู้ฟังนะฮะพบกันศุกร์นี้นะครับที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่นะครับล่าสุดที่เปิดตัวเนี่ยนะฮะขายดีมากคุณผู้ฟังกับแบตเตอรี่3รุ่นครับ SFF EFB AGM นะครับใช้ได้ทั้งรถสันดาปเป็นรถไฮบริดนะครับผมมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

อยู่กันต่อฮะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิเลยครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งก่อนหน้านี้ครับเพลงจากเวียงนิรมนนะครับน้องบ่ได้ต้องการอีหยังนะครับพี่น้องแล้วก็เพลงจากเบียร์พร้อมพงด้วยนะครับไรอ้อยวิทยานะครับก้อนขี้ฟ้านะครับจากเต๋าภูสินครับคุณผู้ฟังเข้าสู่กลางสัปดาห์ครับวันนี้วันพุธที่9กันยายนครับผม

0: ช่วงนี้ฮะมาอัปเดตนะครับแวดวงเทคโนโลยีกันหน่อยดีกว่านะครับโดยเฉพาะ AI ครับนะฮะไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันก้าวกระโดดไปเร็วเหลือเกินผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยดูละครนะฮะที่ทำจาก AI นะคุณผู้ฟังไม่ใช่เป็นละครจีนนะฮะละครแฟนตาซีต่างๆนะครับที่เป็น AI ครับบางคนนี่คือแบบติดงอมแงมนะบางคนยอมเสียตังค์นะฮะจ่ายเงินเพื่อดูต่อให้มันจบอะไรอย่างงี้นะครับรู้ฟังเพราะว่าเขาทำดีทำถึงอินเนอร์มันได้นะฮะเนื้อเรื่องพล็อตเรื่องมันโอเคเลยนะครับมันชวนให้ติดตามอ่ะเนาะนะครับคุณผู้ฟังมันก็จะแบบตอนหนึ่ง2นาที5นาที3นาทีอะไรอย่างงี้นะฮะคุณผู้ฟังนิดๆหน่อยๆนะฮะเป็นละครแบบชุบฉับสั้นๆนะแต่ว่าดูแล้วมันก็แบบกระชับดีนะครับเหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมเวลาน้อยหรือแบบอยากจะดูอะไรที่มันรวดเร็วนะฮะแป๊บๆจบแป๊บๆจบมันก็สนุกดีนะคุณผู้ฟังนะครับผมแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าพี่จีนครับนะฮะเขาก้าวไปอีกแล้วคุณผู้ฟังก้าวไปอีกขั้นครับนะฮะสำหรับละคร AI จีนนะฮะหลายคนก็อาจจะเคยดูแค่แบบสั้นๆใช่ไหมตอนนึงไม่กี่นาทีครับคุณผู้ฟังแต่ว่าล่าสุดนะครับจีนเขาทำละครยาวครับละครความยาวนะฮะเท่ากับละครทีวีปกติเลยครับคุณผู้ฟังแล้วไม่ได้แค่ออกอากาศในออนไลน์ครับคือไปออนแอร์นะครับในช่อง TVC นะฮะช่องหลักของประเทศจีนครับคุณผู้ฟังไม่พอครับนะฮะยังมีโฆษณาเข้าไหลเข้ารัวๆเลยครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังคือสุดยอดมากนะฮะและยังไม่พอครับนะฮะละครนะฮะ AI ของจีนที่ไปออกอากาศในช่องหลักนี่นะครับคือออกอากาศในช่วงเวลาพรามไทม์นะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่มันมีคนดูมากที่สุดในแต่ละวันครับคุณผู้ฟังยกตัวอย่างเหมือนละครหลังข่าวช่อง7ช่อง3ก็แบบละครหลังข่าวใช่ไหม2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะพรามไทม์นะครับเวลาที่แบบคนดูเยอะที่สุดนะครับจีนเขาไปอย่างนั้นแล้วคุณผู้ฟังนะครับแล้วอะไรรู้ไหมครับคือโฆษณาเข้าเยอะมากครับแล้วก็ลดต้นทุนนะฮะการผลิตนะครับต่อตอนได้มากกว่า 90% ครับคุณผู้ฟังนะอย่างเช่นแบบสมมติว่าละครปกติที่ใช้คนแสดงจริงเนี่ยนะครับอาจจะใช้สมมติตอนนึงใช้ต้นทุนอยู่ที่100บาทนะฮะยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าพอใช้ AI เข้ามาทำเนี่ยนะครับมันไม่ต้องมีนักแสดงจริงแล้วไม่ต้องมีการถ่ายทำไม่ต้องไปเสียค่าเช่าโลเคชั่นไม่ต้องเสียค่าเสื้อผ้าคอสตูมไม่ต้องเสียอะไรเสียแค่ให้กับทีมงานนะฮะคนตัดต่อคนพร้อม AI อะไรพวกนี้ครับผู้ฟังเนาะนะฮะคือจากต้นทุนยกตัวอย่างจากต้นทุน101นะฮะพอใช้ AI ปั๊บครับต้นทุนเหลือแค่10บาทนะครับผู้ฟังคือแบบลดต้นทุนการผลิตไปกว่า 90% กันเลยทีเดียวฮะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: นะฮะพี่จีนเขาไปแล้วครับนะฮะผมเชื่อว่าโอ้โหละครไทยก็น่าจะได้เห็นอีกไม่นานใช่ไหมหรือเปล่านะครับวงการละครภาพยนตร์สั่นสะเทือนนะคุณผู้ฟังช่วงนี้

0: ินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานใหม่จากพี่จินตลาภูลาภครับคิดฮอดผาแดงครับจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ส่งกันได้ยังครับผู้ฟังหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับโชคทองมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับผมทองคำรางวัลที่1นะฮะเป็นทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับผู้ฟังกติกาง่ายๆนะฮะใครอยากลุ้นโชคทองไปด้วยกันนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องเปล่ายาจุดกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับที่ฝากล่องแล้วก็ส่งมาลุ้นโชคได้เลยที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเรามีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ชื่อว่าหลายคนครับมี Chat GPT ในโทรศัพท์กันนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งเพื่อนนะฮะเอาไว้คอยตอบคำถามนะครับหรือว่าถามข้อมูลอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยแน่ใจอะไรอย่างงี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะ OpenAI เตรียมเปิดตัว Chat GPT 6 Astra ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะมันเป็นอีกหนึ่งนะฮะการก้าวนะฮะในด้านของเทคโนโลยี AI ที่ล้ำไปอีกขั้นนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ฟังเพราะว่า GPT 6 Astra ครับสามารถนะฮะทดสอบนะครับนะฮะการผ่านด่านนะครับ am not a robot ครับคุณผู้ฟังครับผมเออนะฮะคุณผู้ฟังเคยแบบว่าใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าเว็บไซต์นะฮะเล่นคอมพิวเตอร์แล้วแบบเข้าไปล็อกอินเว็บไซต์หรือว่าเข้าไปแบบว่าทำอะไรบางอย่างในเว็บไซต์อะไรบางอย่างไหมฮะแล้วมันจะเหมียวว่าเป็นตัวทดสอบนะครับว่าเราเนี่ยเป็นโรบอทเป็นบอทหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นการตอบคำถามอาจจะเป็นการเลื่อนภาพนะฮะจากมุมนั้นไปมุมนี้ให้มันตรงกับความเป็นจริงนะฮะการแบบจับผิดภาพว่าอันนี้ถูกหรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่านะเพื่อแบบเป็นการยืนยันตัวตนว่าเนี่ยเราเป็นคนจริงๆนะไม่ใช่โรบอทนะครับเออแต่ว่าตอนนี้นะคุณผู้ฟังครับไอ้แชทนะครับไอ้ GPT 6 Astra นะครับตัวล่าสุดครับคุณผู้ฟังมันสามารถครับผ่านด่านนะครับการทดสอบam not a robot ได้ครับคือมันเป็น AI ฮะแต่ว่ามันสามารถทดสอบนะครับด่านพวกนี้ให้ผ่านไปได้นะครับโดยที่ไม่โดนกักกันว่าเป็นโรบอทนะคุณผู้ฟังครับ คือมันสามารถนะฮะใช้ความฉลาดเทียบเท่าคนได้แล้วนะคุณผู้ฟังนะครับผมมันสุดยอดมากๆครับคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เราใช้พวก AI ChatGPT เวอร์ชันเก่าๆใช่ไหมมันจะมีความฉลาดนะครับในบางอย่างนะครับคุณผู้ฟังมันจะฉลาดบางอย่างบางสิ่งเท่านั้นนะครับแต่ GPT ตัวใหม่ครับมันมีความฉลาดเท่าเทียมมนุษย์แล้วครับคุณผู้ฟังครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมนะมันสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วนะครับผมมันไม่ใช่แค่อาจจะรู้แค่บางอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถนะครับแบบอัจฉริยะสามารถรู้บางทีบางอย่างรู้มากกว่าเราอีกนะครับหรือเขาเรียกว่า AGI ครับคุณผู้ฟังครับคือแบบนะฮะอะไรที่เป็น security ในเว็บไซต์ต่างๆก็คือนั่นหมายความว่า AI สามารถตอบคำถามได้แล้วนะครับสามารถทดสอบด่านพวกนี้ได้หมดแล้วเป็นอะไรที่ล้ำมากๆต้องบอกว่าเราคงจะได้เห็นนะฮะ AI ครับมาทำสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอีกเยอะแยะมากมายแน่นอน

0: ื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับนะฮะการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับว่าเอามาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับคุณผู้ฟังครับเข้าถึงได้ทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับและถ้าคุณผู้ฟังนะดื่มนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับอย่าลืมครับสะสมนะฮะฝาเอาไว้ครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT ครับคุณผู้ฟังครับสะสมฝาให้ครบ3ฝาแล้วก็เงินอีก2บาทครับสามารถเอามาแลกรับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: สวัสดีค่ะศิริพรอำไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90

0: เป็นเพลงที่เคยออนช้ากับเรานานหลายสัปดาห์มากๆกับเพลงแค่ก้อนหักในงานจากพี่แมนมะดีวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์นี้ฮะว่ายังมีเพลงไหนครับที่ออนช้ากับเราบ้าง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: อีกหนึ่งเพลงที่ร้อนแรงมากๆครับคุณผู้ฟังครับนะฮะที่ติดช้ากับเราครับงานจากพี่หนูมิเตอร์และก็เล็กเซเลนนะครับเพลงชื่อว่าบาปบุญนะครับเพลงนี้นะฮะคงที่อันดับที่6ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่2เลยด้วยครับ

0: เล่าข่าว90
1: รับปริญญาแล้วก็ทำงานต่อไรอันการบัณฑิตลูกชายแห่งชาติของแม่ๆลุยซ้อมคอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์คอนเสิร์ตลูกทุ่งสายเฮปะทะลิเกสายฮาที่สตูดิโอเวิร์กพอยต์

0: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
1: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
2: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
1: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
3: ์ยกพวกมาขนาดนี้
1: บ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
1: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
1: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
1: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
1: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 아이랑은 그래.
1: ซัสโก้ Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
2: ปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มนะครับสมัครสมาชิกก่อนเติมครับเข้าไปใน LINE ค้นหา @sasco ครับสมัครได้เองเลยครับสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขานะครับสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์ครับคุณผู้ฟังเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTCรับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะครับผมและสามารถนำคะแนน KTC Forever ที่สะสมมาเนี่ยนะครับมาแลกส่วนลดน้ำมันได้ทันทีนะครับใช้449คะแนนครับแลกส่วนลด50บาทหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทครับสุดคุ้มตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีครับคุณผู้ฟังนะฮะที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ

0: ครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันรอยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
3: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟกต์คลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
7: แคบิวเคลาตินครับเซตนะฮะแคบิวที่เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะบำรุงผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับ1เซตจะมีทั้งหมด5ขั้นตอน5ชิ้นกับแคบิวเคลาตินครับประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair และ Sticky Hair Oil นะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคลาตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแกร่งนะครับให้กับเส้นผมนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการสระนั่นเองนะครับผมนะฮะทั้งหมดนี้ครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ1ชุด5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทนะฮะเราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษครับเพียงแค่550บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังและแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆนะครับจาก90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีให้ด้วย1ตัวนะครับมูลค่า250บาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อเซตแคบิวเคลาตินไปบำรุงเส้นผมนะครับให้เส้นผมสุขภาพดีแนะนำสั่งได้เลยที่หมายเลข092-352-4446พร้อมของแถมครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

จอยากได้สองครับดอกรักดวงมาราก่อนนั้นแดงจิตรกรขอเป็นอะไรรักนะครับกลิ่นแป้งแห่งความหลังจากพรชัยวรรณศรีแล้วก็คนนอกสายตามนต์สิทธิ์คำสร้อยดังพร้อมฮิต 100% นะครับวันนี้รับหน้าที่แทนดีเจโจวรพลนะครับอยู่กับดีเจแทนนะครับตั้งแต่ตี2นะครับจนถึงตี5เลยพุธพฤหัสศุกร์นะฮะ3วันทักทายก็ได้นะครับ02-280-7127นะครับน้องกอรับสายอยู่หลังใหม่นะฮะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนเด็กๆกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะครับเศษเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะครับและเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นครับเพราะว่าโปรไบโอติกนั้นคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้นะครับผมขอแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยให้การย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวนะครับเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นครับคุณชูชาตินะครับโทรมาหลังไมค์บอกว่าให้กำลังใจดีเจรวมไปถึงคุณยายสง่ายมราชด้วยนะครับคุณนิตยาบางกรวยคุณเอเป็ดซิ่งนะครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านสุขสันต์วันพุธบ่แม่นดีเจโจ้เด้อดีเจไกรสอนนะครับวันนี้รับหน้าที่

0: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
0: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
5: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2

0: ใจ
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ Birthday ครับหัวใจพระเอกนะครับนำดนตรีไทยนะครับมาผสมผสานในสไตล์ลิเกด้วยนะครับเพลงนี
2: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

นุเอ็มโบตินตือและกีต้านะครับตอนนี้ก็มีแยกย้ายกันไปทำซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองกันบ้างนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีต่อสัญญาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ New Country นะครับว่าจะเป็นยังไง

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเกนมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเกนอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
3: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8

ขอโทษที่ทำให้รอครับป๊อปปี้ปรัชรัตน์นะครับตอนนี้ก็มาประจำการอยู่หมอลำศิลปินภูไทยแล้วนะครับและวันที่4ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับพบกับศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีระพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ก้องสมุทรนะครับมาพร้อมกับระเบียบวาทศิลป์ด้วยนำโดยพ่อเอภักดีท็อปนรากรเต้าหยองนะครับบีบุษกรและอนาพรีชยาครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ชั่วโมงนี้มาเป็นคู่นะครับเริ่มต้นด้วยคนดีที่อ้ายบ่อฮักนะครับบุญตาเมืองใหม่แล้วก็คนดีที่น้องบ่อฮักครับศักดาคำพิมูลสอนสินชัยกับเพลงผัวเก่านะครับดอกอ้อทุ่งทองเมียเก่าครับกำสุประเชษคอยน้องที่ช่องเม็ดนะครับและนี่คือกีตาร์นิภาพรกับน้ำใจสาวช่องเม็ดครับ

0: จากหลังไมค์นะครับพี่สาวลำลูกกาทักทายมานะครับ022807127 SMS 4689990นะครับผมอยู่กับ BJ แทนแทนนะครับวันนี
1: ้ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับวันนี้แนะนำเป็นยาดมสมุนไพรสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมและก็ยังช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้กันนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศครับคุณขอมาเราจัดให้นะครับจากน้องยิ้มสุทธิดาครับเพลงรองรักครับ

0: ลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
1: ้สำหรับผู้ที่ใช้ยาจุดกระยุงตัวหานฟ้าอยู่นะครับทั้ง3แบบเลยนะครับออริจินัลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงนะครับหรือว่าควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องครับเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรอคุณอยู่นะครับรวมมูลค่าของรางวัล 179,500 บาทนะครับปีนี้หานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวมแรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง

0: พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับจากยอดรักสลักใจด่วนแม่กลองนะครับก่อนหน้านั้นสายันสัญญารักสถานดินเสถียรครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ตอนนี้ใครตื่นแล้วบ้างครับตี 3:37 นาทีนะครับทักทายกันได้รายงานตัวนะครับ

0: จุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
1: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
0: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
1: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมให้บริการนักท่องเที่ยวที่โบราณสถานวัดมเหยงและวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมเหยงและวัดกุดีดาวเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพุทธศักราช2251ถึง2275สำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโป๊ยเซียนได้ให้บริการร่มสำหรับยืมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ9แห่งคือวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดมเหยงวัดกุดีดาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: เพลงที่ฮิตอยู่ในอันดับหนึ่งของคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยนะครับหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันนะครับพบกับแมนมณีวันได้เลยนะพี่แท็กซี่11กันยายนนะครับแท็กซี่สโมสรครับแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับ
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

0: มาพร้อมกับเพลงฮิตครับนั่งเฝ้าเขาจีบเต๋าโพสินอินแทงจากไอเดียอภินันบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรนะครับและในร้อยหน้าลิฟต์เอกพลมนตรการนะครับและนี่คือดังข้อฮิตร้อยเปอร์เซ็นต์
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนกพรพนาค่ะ
0: สวัสดีนกพรพนาจ้าแล้วก็หลังไมค์ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมานะครับจากประผินประชาชื่นนะครับใครตื่นแล้วบ้างตอนนี้ครับ 4:17 น

จากหลังไมค์ทักทายมานะครับคุณวีระห้วยขวางและคุณลำพวนจากน้ำจอกด้วยตื่นกันแล้วเนาะทานข้าวแล้วก็ออกไปทำงาน

0: เริ่มตามโพลิเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โพลิเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โพลิเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีนะครับและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโพลิเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโพลิเซียนยาดม PPEX และยาดม PPEX พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โพลิเซียนพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโพลิเซียนนะครับแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสียน้ำตราโพลิเซียนซึ่งมี3แบบนะครับทั้งขวดแก้วโลออนและสำลีครับพิมพ์เสียน้ำตราโพลิเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนนะครับทั้งยาดมและพิมพ์เสียน้ำตราโพลิเซียนช่วยคุณได้แน่นอนนะครับโพลิเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โพลิเซียน TikTok โพลิเซียน Official THและ YouTube โพลิเซียน Official นะครับปีนี้ลูกทุ่งโฮลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโพลิเซียนนะครับว้าวสุดๆเลยเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปนะครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะครับและเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีวันที่14กันยายน
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพลงจากนุชวิลาวันนะครับอยู่ในอันดับ5นะครับเพลงนี้จบสารเนาะ

0: 9ข่าว90
1: หิวใจแม่แม่นันอนันที่ขยันทำงานในฐานะทหารใหม่ไม่มีแผ่วงานหลวงไม่ให้ขาดงานราชไม่ให้เสียล่าสุดนันได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานกำลังพลในสังกัดร14,200จังหวัดตากพร้อมโชว์ลูกคอขับกล่อมทุกคนอีกด้วยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
0: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
0: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
0: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
0: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
0: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
0: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
4: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ของนักร้องสาวคนสวยนะน้ำแข็งทิพวรรณกับเพลงรู้สึกง่ายนะครับตอนนี้เรามีเฟซไลน์ด้วยนะเข้ามาทักทายได้นะฮะใครที่ตื่นแล้วครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่พี่แท็กซี่ครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงนะครับตลาดวันโอนมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับเรามีนัดเจอกันนะครับพบทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตแมนมณีวรรณนะครับพิเศษเลยพี่แท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2นะครับมูลค่ากว่า 500,000 นะครับยิ่งมาบ่อยยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยงของเราลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทครับและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยพร้อมของรางวัลแจกให้อีกเพียบเลยนะครับเจอกันนะครับที่11กันยายน11โมงตรงแท็กซี่สโมสรนะครับใครเข้ามาบ้างแล้วในเฟซไลน์ตอนนี้คุณนิสานาถนะครับคุณยายสง่านะครับสวัสดีครับ

อากาศเป็นไงบ้างครับเช้านี้โปร่งๆเนาะแถวสถานีนะครับคุณชมัยพรบอกโอ้โหมาแทนเหรอใช่ครับพุธพฤหัสศุกร์3 วันเลยนะฮะ 2:00 น.

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: อยากให้ผมที่แห้งเสียของคุณนะครับจากการทำเคมีเนี่ยกลับมานุ่มสลวยนะครับใช้เซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้695นี่คือราคาปกติแต่ราคาพิเศษจะอยู่ที่550ได้เสื้อรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับไปใส่อีก1ตัวด้วย0923524446โทรเบอร์นี้เลยใครขอเพลงมนแคนแก่นคูนมาผมเลือกเพลงนี้ให้นะขอเป็นขาร็อกหน่อยนะฮะ

แก้วตาขารอบจากมนแคนแก่นคูนะครับคุณลำพลบอกว่าน้องหลังใหม่น่ารักนะฮะชื่อน้องกอนะครับมาใหม่นะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

บิ๊กไอกับเพลงคิดถึงครับเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่แล้วล่ะทุกคนจ๋าใครมีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังเพลงเพลินๆสัก1 ชั่วโมงเลย6 โมงผมกลับมากับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

จิตลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: กลับมาเริ่มต้นด้วยเพลงรักแบบเป็นชุดเลยนะครับไพศาลบุญมานะครับและนี่คือเพลงฮิตที่คิดถึง
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทนะครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับจากหลังไมค์ทักทายมานะครับคุณยายสง่าครับคุณบอลบางกรวยคุณนิตยาบางกรวยพี่สาวลำลูกกาป้าเล็กตลาดพลูนะครับคุณนวพลพิจิตรคุณถันสาธุประดิษฐ์คุณขนองอาเฮ้ยคุณปุ้ยหงเพชรด้วยนะครับสวัสดีจ้าทุกคน

คุณขอมาเราจัดให้นะครับเพลงนี้กับเขาคนนั้นถึงขั้นไหนคนต้นน้ำทักทายมานะครับคุณชมัยพรครับคุณแจ่มจันทร์บอกว่าสวัสดีดีเจแทนและดีเจตัวจริงด้วยนะครับป้าป่านะครับคุณอ่อนประเสริฐคุณมานีคุณอวยพรคุณธีรวรรณครับคุณรุจิราเจ๊สำเร็จคุณบอลบางกลวยนะครับคุณโบลัยครับคุณเตชินคุณสุพิษด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยทานข้าวกันหรือยังครับตอนนี้6 โมง 36 นาทีแล้ว

0: ู้ด้วยอัมเชมีเม็ดนมสมุนไพรรสมะขามป้อม
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
3: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
10: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
9: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
10: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
9: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
11: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
12: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับรอขันมาครับจากพุ่มพวงดวงจันทร์คุณดาวเมืองพาทักทายมานะครับคุณรัชนีวันด้วยคุณพัชราคุณนิสานาฏนะครับคุณสีทองคุณจารุวันนะครับขอเพลงมนแคนมาเพิ่งจะเปิดมนแคนไปต้นชม

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

จันจิตรกรกับเพลงน้ำตาผ่าเล่านะครับที่คุณขอมาทาง SMS 4689990นะครับคำคมของเราวันนี้นะสิ่งใดอยู่เหนือการควบคุมสิ่งนั้นกำลังสอนให้เราปล่อยวางครับชอบรูปวันนี้จังเลยอ่ะที่โพสเอาไว้นะครับในแฟนเพจโดยตากล้องของเราที่ชื่อว่ากล้องถ่ายให้นะครับเมื่อครั้งที่ไปร่วมทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์สุพรรณบุรีนะครับภาพสวยภาพชัดมากเลยครับใครที่ไปเที่ยวกับเราก็คงจะมีภาพสวยๆแบบนี้เอาเก็บเอาไว้ดูเอาไว้โชว์ได้นะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้ฟังเพลงเพลินๆครึ่งชั่วโมงส่วนเพลงไหนยังไม่ได้ฟังรอ7 โมงครึ่งนะชั่วโมงหน้าครับ